ถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆโลกเนี่ยหมุนไปเร็วจนเราแทบตามไม่ทันเลยทีเดียวหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเรายิ่งยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลารวมทั้งสิ้น15สัปดาห์

0: เซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนรวมถึงเรื่อง AI for CEO ด้วยในการที่จะนำพาองค์กรต่อไปได้และกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจแบบเชิงรุกนะคะสถานที่ที่เราจะอบรมกันคือ CWTower รัชดาค่ะค่าสมัครลงทะเบียนเพียงแค่ 59,000 บาทเท่านั้นทำไมที่ฉันถึงบอกว่าเพียงแค่คือเรารวมกูรูมาขนาดนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรด้วยนะตั้ง15สัปดาห์นะคะบางทีที่ฉันเห็นสัมมนาบางอย่างในออนไลน์อ่ะวันละ 60,000 2วัน 100,000 อ่ะในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยตั้งใจทำให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดโทรด่วนเลยนะคะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649โทรด่วนทีมงานบอกว่าพร้อมเด้งตัวมารับสายแม้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะพร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับผมก็รีบๆนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้นะครับ
0: ค่ะเอาละในช่วงนี้พี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าเพิ่มเติม
1: อันนี้ต้องเหมาะกับน้องน้ำหวานมากเลยแต่ว่าแบบว่ามาช้าไปนิดนึงนะครับ
0: ยังไงคะยังไง
1: ที่นิวยอร์กน้องคงจะต้องชอบมากๆเลยนะครับข่าวนี้เพราะว่าอันนี้วันนี้เราเปิดด้วยโซลามันดามี่ก็ขอปิดด้วยโซลามันดามี่เหมือนกันนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กนะครับเขามีโครงการที่จะทำให้การเรียกว่าเดย์แคร์เนี่ยเด็กประถมวัยเนี่ยฟรีหมดเลยฟร
0: ี
1: หมดเลยนะครับ
0: เดย์แคร์ก็คือเด็กจิ๋วๆทอดเลอร์เบบี้ทั้งหลายนะเด็กวัยกำลังคลานกำลังเดินนะคะ
1: ใช่ครับก็จะได้บอกว่าเอาพ่อแม่จะต้องไปทำงานก็เอาลูกมาไว้ที่เดย์แคร์แล้วก็ตอนเย็นมารับไปเนี่ยแต่ว่ามันตามปกติแล้วอยู่นิวยอร์กแล้วมันทุกอย่างมันก็แพงไปหมดแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทางเมืองนิวยอร์กเนี่ยนายกเทศมนตรีคนนี้ก็มีการกำหนดนโยบายอันนี้ไว้แล้วก็กำลังจะทำให้มันได้ตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาก็ไปทำตัวเลขอะไรต่างๆมานะครับงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะต่อปีสำหรับประชาชนที่มีลูกเต้าอยู่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะรับเด็กนะครับ pre-kindergarten นะครับอายุ 3-4 ขวบเนี่ยมาดูแลให้นะครับแล้วก็กำลังขยายไปในบางพื้นที่เพื่อไปสู่เด็กอายุตั้งแต่2ขวบนะครับ2ขวบให้มาได้อยู่ที่เดย์แคร์เนี่ยแต่ทีนี้พอบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ขึ้นค่าแรงมันสูงขึ้นอะไรต่างๆนานาพอมาดูกันใหม่นะครับว่าถ้าจะทำโครงการนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินถึง 9,000 ล้าน US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าจะต้องหาเงินมาอีก 5,000 ล้านนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายก็กำลังจะดูว่าโซลัมแมนดานี่จะหาเงินได้ไหม 5,000 ล้านเพื่อมาทำให้โครงการนี้นั้นประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับก็เรียกว่าไปล็อบบี้ให้กับผู้ว่าการรัฐนะครับแคสซี่โฮชเนี่ยนะครับเป็นผู้ว่าการรัฐให้อนุมัติเงินมาเพิ่มเติมเนี่ย 1,200 ล้านแล้วส่วนที่เหลือล่ะจะไปเอามาจากไหนถ้าไม่ได้ไปเอามาจากรัฐบาลกลางซึ่งรัฐบาลกลางก็พรรครีพับลิกันโซลามันดานี่คือพรรคเดโมแครตก็เรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโซลามันดานี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีคาริสมามีชาร์มมิ่งก่อนที่เขาตอนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยดับทรัมป์ก็ตาคอมมอนนิสต์นู่นนี่นั่นนนแต่หลังจากที่เขาไปหาทรัมป์ที่โอเวอร์ออฟฟิศหนึ่งครั้งก็ไม่รู้ว่าไปไล่เวทใส่อะไรท่านโดนัลด์ทรัมป์โอ้ he's a good guy โอ้ he's a good guy he's a great young man อะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวจะดูที่ว่าท่านโซลามันดานี่เนี่ยจะไปเป่ามนใส่ท่านโดนัลด์ทรัมป์หาเงินมาช่วยโครงการนี้ได้หรือไม่
0: มีลูกคนหนึ่งก็ต้องใช้พละกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลนะในการดูแลนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประคับประคองชีวิตลูกไปจนโตด้วยดังนั้นการมีโครงสร้างสังคมรวมไปถึงพวกfacility สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พอจะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดูแลลูกได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะคะในช่วงนี้พี่ต้นคะ ยุคปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของ AI มันก้าวไกลก้าวกระโดดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างเราที่เป็นคนปกติอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคเนี่ยเราเห็นแล้วว่า AI เขาพัฒนาตัวเองไปมากมายขนาดไหนนะคะตอนนี้มีพนักงานบริษัท AI แถว

0: หน้าของโลกค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนจากทั้ง OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะ Google ซึ่ง Google นี่เขามี AI ชื่อ Gemini Meta ปัจจุบันนี้ก็พัฒนา AI แบบก้าวกระโดดส่วนใหญ่เอามาใช้ซื้อโฆษณานะคะ Anthropic เจ้าของ Claude Microsoft Amazon และอีกหลายบริษัทค่ะเขารวมตัวกันลงชื่อในแถลงการณ์ชื่อ Pacing the Frontier นะคะซึ่งจัดทำเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลนานาชาติในการสร้างระบบและออกกฎหมายควบคุมให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Tech employees call for US backed global effort to manage risk on advanced AI เขาบอกว่า AI ตอนนี้มันพัฒนารวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะต้องการที่จะให้สร้างมาตรการป้องกันและกฎหมายควบคุมที่จะสามารถนำมาใช้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันจะเริ่มอันตรายแล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์พี่ต้นและคุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าสนใจมากๆแล้วเราควรจะเรียนรู้จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติของเขาตรงนี้นะคะมีระยะความยาว5ปีชื่อว่า SG Youth Plan ค่ะมีเป้าหมายสนับสนุนให้เยาวชนกว่า 500,000 คนค้นหาความสนใจของตนเองพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก AI และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆหนึ่งในมาตรการสำคัญคือโครงการชื่อว่า Curiosity Credits นะคะจะนำร่องมอบเงินสนับสนุนคนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์ให้กับเด็กอายุ 13-17 ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เรียนรู้ทักษะใหม่ค้นหางานอดิเรกความชอบของตนเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะภายในระยะเวลา5ปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนมากกว่า20โครงการทั้งการเพิ่มโอกาสทดลองงานให้ได้ถึง 30,000 ตำแหน่งต่อปีภายในปี2573นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการริเริ่มที่เยาวชนเนี่ยจะสามารถเข้าไปพักที่พักแบบโคลิฟวิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเยาวชนหรือ Youth Panels เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วเขามองว่าประมาณ40%เด็กเนี่ยเขามองว่า AI อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสในการทำงานมากกว่าจะเป็นตัวช่วยและยังมีเยาวชนอีก30%ที่ระบุว่าเขาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่จากการเติบโตของเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Channel News Asia ค่ะ More Job Testers Credits to Explore Hobbies SG Youth Plan aims to reach over 500,000 youths in 5 years และประเทศของเราล่ะเราให้ความใส่ใจหรือจริงจังกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขนาดไหนในการที่พวกเขาเนี่ยจะเติบโตไปกับเทคโนโลยีหรือต้านทานผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดกับชีวิตพวกเขาต่อไปในอนาคตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094 480 3076

0: 0944803034และ0943966649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: จาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีน ความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อาจารย์ภากรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครับกูดมอร์นิ่งครับ
2: วันนี้อยู่ในรถหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีรีบไปสอน
5: อ๋ออยู่ในสถานที่ครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยคือไม่ได้เปิดกล้องครับขออภัยครับ
2: อุ้ยเล็กน้อยนะคะหายไวๆนะคะอาจารย
5: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ค่ะอยากจะให้อาจารย์
4: เสียงกล้องเลยครับอาจารย
2: ์อ๋อมีเอ็กโคอยู่ห้องน้ำไหมคะหรือมันเป็นไมโครที่ไมโครโฟนหรือยังไง
5: โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างนิดนึงน่าจะครับ
2: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนแซลนะคะคือพี่ต้นนะ ชำนาญเรื่องไมโครโฟนอย่างมากนะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องบทบาทของจีนค่ะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกในมิติไหนบ้างคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
5: ครับต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนแม่น้ำกกนะครับพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของเมียนมาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูจากในข่าวสารต่างๆรวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเขื่อนบทบาทของจีนดูเหมือนจะเขื่อนไม่ได้เขื่อนเชิงลุกนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งคือจีนก็เคยออกมาแถลงเนาะว่าในเรื่องของตัวปัญหานะครับเขื่อนแม่น้ำกกเนี่ยคือเขาอยากจะให้ไทยนะกับเมียนมาเนี่ยนะครับมีการคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้คือเราต้องกล่าวก่อนว่าจีนมองว่าตัวเขื่อนต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะครับรัฐฉานดังนั้นในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในลักษณะของที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับแต่ในเขื่อนต้นน้ำอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวในมุมมองของฝั่งเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องต่อในห่วงโซ่อย่างไรนะครับก็คือในฐานะของตลาดรับซื้อแร่แหล่งเงินทุนนะครับเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการรวมถึงนะประเทศที่มีอิทธิพลทางนักเศรษฐกิจนะครับต่อทางน้ำเมียนมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางตรงเนี่ยเขาก็จะออกตัวนะประมาณว่าเรื่องของตัวนะต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะดังนั้นอยากให้ไทยกับเมียนมาคุยกันโดยจีนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ในส่วนของแบบการคุยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าสถานทูตจีนเขาเคยรับกล่าวเอาไว้ว่านะครับฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นะปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำนะครับสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยและได้เห็นว่ามีรายงานผลการตรวจสอบรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับผมโดยฝ่ายจีนนะครับขอให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่าเขามีการออกตัวแบบนี้ว่าในประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของเครือทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยตรงนะครับแต่จะว่าเขาไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เพราะเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลต่างๆก็ออกมาใช่ไหมครับว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับในฐานะของและบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยคือในเมื่อทางจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกออกมาโดยตลอดว่านะครับซัพพอร์ตให้เกิดการนะครับเจรจาพูดคุยกันจริงๆในมุมมองผมมองว่าทางจีนเนี่ยควรจะใช้อำนาจนะครับกำกับนะครับบริษัทและนะครับบุคคลนะสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องกับเหมืองนะครับอย่างเช่นนะตรวจสอบแหล่งทุนผู้ถือหุ้นผู้ส่งออกเครื่องจักรนะครับผู้รับซื้อแร่ต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุดิบที่นำเข้าจีนแล้วพอถ้าจีนทำแบบนี้เนี่ยนักจีนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่านะครับจริงๆจีนก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าเอ๊ะจีนกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวต้นน้ำจะไม่ได้อยู่ในจีนก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าบริษัทจีนก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหมืองแร่ตรงนี้และจริงๆ
4: ก็เป็นผู้ที่เชิญเข้าใจครับ
5: อ๋อครับครับคือผมก็จะบอกว่าแล้วเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับเป็นตลาดและศูนย์กลางนะแปลรูปแร่เอิร์ธที่สำคัญเนี่ยครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำแร่อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศต้นน้ำของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแต่จีนถือว่ามีอำนาจต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมและต้นน้ำตรงนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยครับผมครับครับ
4: อาจารย์ครับในต้นแม่น้ำกกเนี่ยนอกจากว่ามาจากพม่าแล้วมาเกี่ยวกับไทยแล้วมันยังไหลลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาและเวียดนามด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าไอสารตะกั่วอะไรเนี่ยมันก็จะไปกระจายไปหมดเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เขาได้เห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับ
5: นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็จริงๆอันนี้คือเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของแม่น้ำกกเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะดับสื่อสารนะแบบนี้แล้วแต่แน่นอนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำโขงอยู่แล้วซึ่งในตอนเนี้ยคือถ้าเรามองกันตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเราว่ากันตามตรงคือยังไม่ค่อยมีการแอคทีฟนะครับนะจากประเทศเหล่านี้นะมากมายเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีการแอคทีฟมากกว่านี้รวมถึงนะไทยเราเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหานะครับมากสุดและที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาสนับสนุนในการที่ตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นทำไมเราไม่เสนอไปทางจีนล่ะว่าก็ถ้าจีนโปร่งใสก็ให้คนของจีนผู้เชี่ยวชาญของจีนลงมาช่วยตรวจสอบเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วผมว่าภาพลักษณ์ของจีนก็จะดีขึ้นเราไม่มีใครมีข้อกังขาแล้วถูกไหมนะครับเพราะว่าจีนก็บอกว่าเนี่ยคือจีนพยายามนำเสนอในส่วนของนะครับตัวล้านช้างแม่ของเนี่ยนะครับหรือ LMC เนี่ยนะครับในฐานะความร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้ำเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนและมีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลงมาทำงานร่วมกันเลยถูกไหมนะครับร่วมกันตรวจสอบเลยนะครับให้จีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกนกลางเลยนะครับในการเสริมซัพพอร์ตนะครับโดยมีประเทศที่ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางนะครับไทยเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามและลาวเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ในตรงนี้ผมว่าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในตอนเนี้ยเวลามีเรื่องนี้ทีไรนะครับจีนก็จะชูประเด็นว่าจีนก็มีนะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของตัวนะครับ LMC ในส่วนของน้ำล้างช้างแม่ของเนี่ยนะครับที่ทางจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของตัวทวิภาคีระหว่างนะครับทางรัฐไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับอยากให้มีการนะครับคุยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของผู้ลงทุนในจีนนะก็ไปลงทุนในเมียนมาจริงๆแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนไม่น้อยนะครับมีแบบเกือบแม้กระทั่งข้อมูลนะภาพถ่ายดาวเทียมด้วยซ้ำนะครับที่มีการนะชี้เห็นว่านะมีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธนะครับผมนะทางตอนใต้ของเมืองสารนะครับราชานพม่านะครับผมซึ่งห่างจากไทยแดนไทยประมาณแค่25กิโลเมตรเองนะครับซึ่งนะเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ธซึ่งอันเนี้ยคือผมว่าทางจีนเนี่ยนะครับถึงแม้จะออกตัวแบบให้ไทยกับเมียนมาคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไหมผมว่าทางไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความร่วมมือกับทางจีนถูกไหมครับรวมถึงไทยเราก็ร่วมกับทางเมียนมาเองและจริงๆแล้วผมว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะนะครับเป็นคนที่เล็กประเด็นตรงนี้โดยการไปคุยกับลาวนะครับคุยกับเวียดนามนะครับแล้วรวมถึงกัมพูชาด้วยว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าสารพิษไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
2: ค่ะ
5: ใช่ครับ
2: เราต้องแข่งขันกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจารย์มองว่าจีนมีแรงจูงใจอะไรคะที่พยายามจะแก้ปัญหานี้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของผลทั้งภาพลักษณ์ทั้งเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับอาเซียน
5: ผมมองแบบนี้ครับผมคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ในประเด็นเรื่องของนะครับตัวแก๊งสแกมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ย หลายคนก็อาจจะเคยมีข้อต้องข่าวว่าเอ๊ะแล้วจีน

0: ก็ไม่ได้มีเชิงลุกนะครับแต่พอกระทบเขาขึ้นมามากจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มที่นะครับมีหลายประเทศได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าแรงจูงใจที่จริงๆแล้วไทยเรารวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนที่จะช่วยกันจูงใจจีนก็คือว่าเราต้องทำให้จีนเห็นครับว่ามันไม่ได้กระทบแค่สองประเทศมันไม่ได้กระทบแค่ชายแดนในส่วนของตัวไทยเมียนมาอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับพบสามหนูนะครับบริเวณแม่น้ำโขงนะครับชายแดนลาวเมียนมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยนะครับเราควรที่จะคุยกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในตรงนี้อย่างจริงจังและเล็บประเด็นนี้ครับโดยจูงใจให้จีนเห็นว่าเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับมีนักส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยจีนก็ทำให้เห็นครับว่านะครับจีนเนี่ยนะครับช่วยลงมาในการที่ทัพจีนในทั้งโนฮาวนะครับแล้วมีในส่วนของประเทศอื่นอาจจะมีข้อกังขากับจีนในตอนนี้ว่านะผู้ประกอบการจีนมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าควรจะร่วมมือกับจีนทั้งในด้านของงานวิจัยในด้านของการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ในตรงนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับมีการเรียกร้องนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรสักทีนะเพราะว่าทางการไทยเองก็อาจจะมองว่าเฮ้ยกลัวกระทบระหว่างประเทศนะนะครับแต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไทยอยู่เป็นมากแล้วแต่ว่ามันเป็นมันเริ่มมีผลกระทบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำนะครับผม
1: ครับอาจารย์ครับมีอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เนี่ยให้ยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเขาอย่างเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องพนันออนไลน์เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรต่างเรื่องนี้ที่เรื่องของสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็ลงมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีผลกระทบกับเขาแล้วเขาจะต้องลำบากกับเรื่องนี้ครับเขาถึงจะได้เข้ามาจัดการ
0: เราก็ต้องทำให้เห็นว่ามันเริ่มผลกระทบต่อในส่วนของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เห็นเลยแล้วจริงเราต้องชี้เห็นเลยว่าในส่วนของทางจีนผู้ประกอบการจีนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มนะครับแต่ในเมื่อจีนเองก็พยายามพูดตลอดว่าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองก็น่าจะโอเคถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยช่วยนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าจีนเป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เรามองในมุมที่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนกับเมียนมานะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีปัญหานะครับไทยกับเมียนมานะครับมีปัญหาในตรงนี้ดังนั้นขอจีนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมในฐานะประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี
2: ้
0: ซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยจีนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลดข้อกังขาต่างๆถูกไหมครับถ้าสมมติเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาจริงๆ
2: ซึ่งสำคัญนะในการที่จะพยายามเข้ามาจัดการบ้างในเมื่อผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะกับชาติที่อยู่ทางด้านล่างนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราค่ะขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉินีนะคะ
0: ขอบมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: คุณผู้ฟัง
1: และ
2: ชื่นชมบอกอาจารย์เสียงหล่อข้อมูล
1: แล้วก็ข้อมูลท่านด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ได้ปูพื้นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของสารหนูที่จากการทำแอร์เอิร์ธอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทำเหมืองแล้วมันมีสารอะไรต่างๆที่เป็นสารพิษเนี่ยไหลลงแม่น้ำกกไหลลงแม่น้ำกกก็มาถึงคนไทยเราสิครับเชียงรายทางนี้นะครับแล้วก็ไล่มาแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นก็ชายแดนของประเทศเราเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งลาวและไทยและไปถึงกัมพูชาและเวียดนามครับแต่ว่าร
2: ั
1: ฐบาลยังไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากพอก็ต้องช่วยกันนะครับ
2: ค่ะส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ Good Morning ASEAN หมดเวลาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันยามเช้าแบบนี้7:30 ถึง8:00 ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่เท่าไหร่ที่4สิงหาคม2569แหมลงวันลงคืนเลยนะคะก็พบกันกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแบนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอดู Facebook สักนิดหนึ่งไลฟ์แล้วนะคะติดตามเรา2คนได้ค่ะก็มาติดตามข่าวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของ FM 100.5 ด้วยนะคะส่งข้อความมาทักทายได้ถึงแม้ว่าไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการได้อ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจจริงๆแล้วมีประเด็นใหญ่หลายประเด็นให้ตามเลยนะคะทั้งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคนสนใจรวมไปถึงประเด็นใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องข่าวนี้มานำเสนอข่าวแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ช่วงนี้เกิดบ่อยเกิดทีเหลือเกินแล้วก็มีการสูญเสียนะคะในฝั่งของตำรวจค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางผบ.ตร.ต้องบินลงด่วนเลยเพื่อที่จะไปติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิง2ตำรวจเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการรายงานค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุบีบทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำฮอขึ้นนะคะเพื่อที่จะบินสำรวจดูในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีหรือว่าจะเป็นเส้นทางทางบกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คอยติดตามนะคะรวมไปถึงสายตรวจที่คอยตรวจตาติดตามอยู่เสมอค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพลีชีพ2นายนะคะนอกจากนี้ค่ะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยะลาแล้วก็ชุดกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาค่ะสั่งการให้พันตำรวจเอกโคสิทธิ์เบญจกุลผู้กำกับสภ.ลำใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดกำชับตำรวจจุดตรวจทุกแห่งในจังหวัดยะลานะคะรวมไปถึงพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมีการสั่งปิดโรงเรียนอพยพนักเรียนกลับบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้นายวิเชษชัยบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและครูก็เลยสั่งการประสานอพยพปล่อยนักเรียนกลับบ้านทันทีเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงขณะที่เหตุการณ์จากวันที่2สิงหาคมนะคะที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ตากใบ6นายขณะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีความคืบหน้ามารายงานกันนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่บูรณาการสั่งกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4นายคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนจากจุดเกิดเหตุนำมาสอบสวนขยายผลค่ะทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางผบ.ตร.แสดงความอาลัยอย่างสุด

0: ซึ้งนะคะแล้วก็เสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาส2นายที่พลีชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการปูนบำเหน็จเลื่อนยศพลตำรวจตรีให้ด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าผบ.ตร.สั่งการเร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทายาทผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวตัวใหญ่อยู่ด้านบนเลยนะคะก็พาดหัวบอกว่าปูนบำเหน็จ2ตำรวจเป็นพลตำรวจตรีบิ๊กรานคุมล่ามือยิงพลตำรวจพลเอกไพบูลย์ห่วงไฟใต้ถก3ฝ่ายตามสถานการณ์ถล่มอีกสภ.ลำใหม่ยะลาองคมนตรีห่วงไฟใต้เรียกถกกลับ3ฝ่ายบิ๊กดันลุยกดดันไล่ล่าคนร้าย2ตำรวจคนร้ายฆ่า2ตำรวจตากใบตำรวจปูนบำเหน็จเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีค่ะ
1: มาที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสวภาคพิเศษในวันนี้นะคะ4สิงหาคมว่าเขาทำหน้าที่เขาไปคนมีหน้าที่ชี้แจงไปรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสวไม่ใช่พวกตนเองที่ต้องชี้แจงผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้ไปแจ้งความนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการอยู่ทนายความของผมชื่อนายสุภาชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเปิดประชุมสภาก็เป็นเรื่องปกติมีตรงไหนที่น่าแปลกใจรัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวเพิ่งทำงานแต่โดนซักฟอกก็ไม่เป็นไรสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกก็อภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบแต่ถ้าเรื่องหัวสวจะมาอภิปรายได้อย่างไรยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องสวเลือกปี67รัฐบาลนี้เข้ามาทำงานเมื่อวันที่1เมษายน69หลังการแถลงนโยบายผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าอาจมีการโยงรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นายอนุทินย้อนถามสื่อว่าใครเอ่ยชื่อซิแล้วเป็นอย่างไรล่ะอย่าฟ้องนะฟ้องต้องใช้งบตัวเองนะใช่ไหมมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทก์ห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดนะอย่าโน่นอย่านี่แล้วไงใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลจะเกี่ยวจะตอบในเรื่องที่เป็นการทำงานไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาลจะเป็นสัญญาณว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนค่อยมาถามค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกองสอบท้องถิ่นด้วยนะคะตัดตอนกองท้องถิ่นอนุทินยันเต็มที่จบแล้วส้มแบะท่าคุยแดงเขียวอนุทินไม่หวั่นถูกซักฟอกหลายปมร้อนลั่นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแจงปมสว.เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนเข้ามาทำงานส่วนทุจริตสอบท้องถิ่นทำเต็มที่เรื่องจบแล้ววรสิทธิ์คาดสิงหาคมไล่พวกโกงจบภาริตไม่สนทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นเดินหน้าแฉต่อแต่แสลงคำว่าหัวเข้าตัวใช้คำว่าโกงแทนทุกเม็ดเจ๊ไหมโวเปิดสภาเจอแน่อภิปรายทั้งมาตรา151และ152บอกไม่ต้องมีดีลลับรัฐบาลก็สั่นคลอนอยู่แล้วพร้อมแบะท่าพร้อมคุยเพื่อไทยและกล้าทำค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นเรื่องของการเมืองก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะอนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI สิงหาคมแนนเน็บพวกปล่อยข่าวปรับครม.กลุ่มลูกเทพเหมือนมานั่งประชุมกันด้วยยันนายกพูดชัดให้ทุกคนทำงานไปก่อน1ปีจากนั้นก็มาว่ากันข่าวที่ออกมาตีกระทบทุกเรื่องไม่จริง เตรียมเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI Passport กลางสิงหาคมนี้สว.สำรองกระทุ้งไม่หยุดกกต.ต้องส่งสำนวนคณะไต่สวน

0: ชุดที่26ให้ศาลไม่ทำโดนแน่เตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วเตือนผู้มีอำนาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจหมดวาระปลายสิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะขยายความภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเมื่อวันที่2สิงหาคมทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกได้แจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬดำเนินคดีอาญากับตนในความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าใจว่าสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการที่นายสนั่นชัยช่วยอุดมธนิกิจอดีตผู้สมัครสว.พยานบุคคลจากหนองบัวลำภูให้ข้อมูลบนเวทีวิปฝ่ายค้านว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครสว.นำโดยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมสว.และยังมีการเล่าว่าบางช่วงที่ตนได้ยินนายสรชาติโทรไปรายงานนายทรงศักดิ์ณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครสว.ที่ถูกดึงมาอยู่ในขบวนการซึ่งยืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลมาฟ้องตนครั้งนี้จะไม่ทำให้หยุดเดินหน้าการตรวจสอบคดีโกงสว.ต่อไปและจะขอเดินหน้าต่อในวันนี้ด้วยการเปิดข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าทำไมจึงเห็นว่าคำพูดของนายสรชาติขาดความน่าเชื่อถือคงเส้นคงวาและทำไมจึงมีเหตุผลที่ทำให้สังคมสงสัยว่านายทรงศักดิ์อาจรับรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อีกประเด็นนึงการเมืองประเด็นนุ่งสั้นนะคะของนายเนวินก็มีการพูดถึงนะคะจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์เฟซบุ๊กกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายว่าตนนั้นเคารพศรัทธาและบูชาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนทุกวันนี้นะคะและยังบอกด้วยว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายค่ะหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้อนุทินลั่นพร้อมแจงเมินองครักษ์วันไม่หวั่นศึกซักฟอกให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไม้ขู่นายกอย่าประมาทไอติมจ่อแฉอีกคดีหัวสว.ในวินเคลียร์ปมนุ่งขาสั้นมท.4ฟันโกงสอบในสิงหาคมอนุทินไม่หวั่นถูกยื่นซักฟอกเย้ยคดีสว.มาขอโจทห้ามฟ้องภริศเมินถูกทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นโชว์หลักฐานใหม่บัตรเลือกตั้งโพยเลือกเป็นชุดใบสั่งชัดเจนไม้ขู่นายกอย่าประมาทซักฟอกในวินแจงดราม่าใส่กางเกงขาสั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะยังไม่จบนะคะเรื่องของป๋องนะคะในคดีฆ่า5ศพนะคะก็มีความคืบหน้ามีความเห็นจากนักวิชาการเรื่องของโทษนะคะเรื่องของคดีที่โผล่เพิ่มขึ้นมานะคะมีการซัดทอดไปถึงตำรวจด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด

0: วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยหลังการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและพ่อแม่ลูกชาวไทย3รายนะคะว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติค่ะดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการJSOC หรือว่าพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะจับตากลุ่มเสี่ยงพ้นโทษ 5,000 คนยุติธรรมนั่งไม่ติดเรียกถกคดีสะเทือนขวัญผวาสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยสังคม 5,000 คนพร้อมผนึกมท.ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือผลักดันโทษประหารชีวิตฆาตกรรมร้ายแรงทำความผิดซ้ำซากด้านกรวีเบรกเอียดเตือนต้องยึดหลักฐานจริงไม่ใช่ทำตามความสะใจสังคมดิ๊กตำรวจเต้นสั่งตรวจสอบมือฆ่าครอบครัวรัสเซียรับยาจากตำรวจห้วยใหญ่ส่งตัวฟลุ๊กกลับศาลพัทยาหลังเค้นสอบเพิ่มยังไม่พบโยงเหยื่อต้องสงสัยรายที่6ค่ะ
2: ค่ะขยายความเรื่องของการออกมาแฉว่ามีตำรวจเอี่ยวด้วยนะคะโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่ภรรยาคนหนึ่งของผู้ต้องหานั่นก็คือในป๋องค่ะที่ก่อคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะรวมไปถึงอีกคดี3พ่อแม่ลูกค่ะที่ไปออกรายการหนึ่งบอกว่าผู้ต้องหานั้นเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่บอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกรณีนี้นะคะทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็สั่งการให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดทั้งวินัยอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลนะคะให้ทราบโดยเร็วนะคะว่าเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางนี้โดยสั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาให้นำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบโดยด่วนหากพบนายตำรวจนายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้เด็ดขาดค่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมติดตามนะคะเรื่องของการขยายผลจากคดีฆ่า5ศพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กต่ายขยายผลฆ่า2รัสเซียเช็คมือถือตำรวจส่งยาให้ป๋องจิตอาสายื่นดันโทษประหารเสียศักดิ์ช็อกเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียยกบทเรียนเตือนใจเร่งยกระดับความปลอดภัย9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือดันโทษประหารฆาตกรรมร้ายแรงทำผิดซ้ำซากค่ะ
1: เรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 2. ที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันโจรกรรม 3. อาชีพสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้ทำการผลิตและผู้รับเหมา 4. การท่องเที่ยวเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันอุบัติเหตุผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

0: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวยังต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวมาอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอขู่นะคะแล้วก็ลวงกักตัวไว้ในโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการได้รับแจ้งแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการร่วมมือจากชุดปฏิบัติการเชิงรุกของชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการใช้กลอุบายข่มขู่ทำลายจิตวิทยาของเหยื่อนะคะสร้างสถานการณ์ว่ามีการเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองค่ะเหตุการณ์นี้เป็นสมมตินะคะชื่อสมมติแล้วกันว่าชื่อน้องดาวนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุดรค่ะก็รับสายโทรศัพท์จากบุคคลลักลุกลับนะคะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทหนึ่งแจ้งข้อมูลเท็จบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของน้องเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ถูกมิจฉาชีพนำไปก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นจากนั้นหวังดีค่ะทำทีเป็นหวังดีแนะนำให้รีบติดต่อตำรวจสภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ให้ชื่อผู้กำกับไปด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้กำกับเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในระบบราชการแต่ไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงๆของตำรวจนายนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ปลอมค่ะน้องดาวเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วนะในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่าตำรวจคนนี้มีตัวตนจริงก็เลยเชื่อสนิทใจนะคะติดต่อกลับไปตามที่เบอร์คนร้ายไว้ให้แล้วก็หวั่นมีการหวั่นล้อมให้น้องนะคะโดยให้ชื่อบัญชีเป็นแอดไลน์สถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะก่อนจะวิดีโอคอลหาเหยื่อซึ่งปลายสายมีการจัดฉากเป็นห้องทำงานอย่างแนบเนียนเลยแต่งกายคล้ายตำรวจนะคะมีการพูดคุยมีเปิดเสียงวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะก็หลอกลวงน้องจนเชื่อใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็สวมรอยใช้โทรศัพท์ผู้ต้องหาเนี่ยโทรไปหามารดาของน้องทันทีนะคะอ้างว่าลูกสาวถูกจับตัวนะเป็นตัวประกันเนื่องจากติดหนี้สินหากต้องการให้มีการปล่อยตัวเนี่ยจะต้องโอนเงินไป 140,000 บาทนะคะมารดาก็พยายามจะติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อสายได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขาติดสายวิดีโอคอลอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะทำให้ทางคุณแม่เนี่ยเชื่อสนิทใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจเขาก็ตำรวจจริงนะเขาก็ช่วยเหลือจนได้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำเตือนใจนะคะสำหรับแก๊งสแกมแบบนี้มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเราก็ต้องตั้งสติเวลาที่มีคนโทรมาแบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่วยนักศึกษาปีหนึ่งสแกมหลอกไปขังโรงแรมขู่ให้จำนำทองรีดเงินแสนตำรวจช่วยนักศึกษาปีหนึ่งถูกแก๊งคอคดีฟอกเงินลวงกักตัวในโรงแรมสยบแผนจับตัวประกันออนไลน์สืบเมืองอุดรบุกช่วยนักศึกษาสาวปีหนึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จัดฉากขู่พัวพันคดีฟอกเงินลวงกักตัวเองในโรงแรมก่อนโทรขู่รีดค่าไทยแสนสี่ตำรวจชี้มิจฉาชีพยุคใหม่ใช้จิตวิทยาตัดขาดเหยื่อจากโลกภายนอกค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตรา
4: บะลาโอเค
5: โอ้ยัง
6: แม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์รอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไอ้โบ๊ะเพีย
11: ใช้ตราฉลากทองไง
12: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
14: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
13: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
14: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่พาดหัวข่าวเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเป็นพาดหัวข่าวของเลลีนิววันนี้ค่ะลุ้นสิงหาคมเชือดออก ข้าราชการเส้นกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฝันอาญาดาบ2ชี้มีตำแหน่งว่างอื้อวรสิทธิ์เดินหน้าคดีกงสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประชุม5สิงหาคมนี้ก่อนส่งต่อคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบส่งเรื่องไปทุกจังหวัดเพื่อเชือดถอดถอนผู้ทุจริตยันกระบวนการไม่ล่าช้ามั่นใจสิงหาคมนี้เห็นคนทุจริตทยอยพ้นจากราชการค่ะ
1: สุดยื้อจิ๋วไซโยกลูกช้างปลาพัดหลงก็ตอนนี้จากไปอย่างสงบด้วยไตวายเฉียบพลันค่ะสำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างปลาที่พัดหลงได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็ได้รับข่าวนะคะว่าตอนนี้ล้มลงอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเวลาตี2ของวันที่4สิงหาคมท่ามกลางความเสียใจของสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจิ๋วตัวนี้นะคะเมื่อวานรัฐมนตรีทศนะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปเยี่ยมค่ะในสภาพที่น้องเนี่ยตัวผอมมากเลยนะคะแล้วก็นอนลงแต่ว่าอย่างตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้มนะคะคนทางโซเชียลที่ติดตามข่าวก็เป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพค่ะเป็นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนแล้วก็เป็นลูกช้างของสีดอทองม้วนแล้วก็ลูกช้างป่าพัดหลงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นะคะก็หลายคนที่รักช้างรักสัตว์ก็เสียใจค่ะ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะกระทรวงต่างประเทศกระทุ้ง UN นายกโต้เขมรไม่ให้ใครบังคับนายกชี้ปมเขมรลาก MOU 43อ้าง UN เจรจาไทยลั่นไทยมีหลักการไม่ให้ใครบังคับได้กระทรวงต่างประเทศส่งจดหมายถึงเจนีวาแจงรายงานทอมแอนดรูสกระทบความเป็นกลางเที่ยงธรรมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสีหศักดิ์ซัดกัมพูชาใช้ปมพาดพิงไทยโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นฟิล์มรัฐภูมิรับข้อกล่าวหาด้วยนะคะฟิล์มรับข้อกล่าวหาสสภาวุฒิด้วยในคดี Forex ปัดเอี่ยวช่อโกงฟิล์มรัฐภูมิโล่งหลัง DSI สอบเครียด6ชั่วโมงรับเคยถือหุ้น Ether Wells แค่ 1% ปัดไม่ใช่โบรกเกอร์ค่ะ
0: ขณะที่ Daily News นะคะมีภาพข่าวนะคะกลุ่มขบวน P-Move พร้อมเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาที่ข่าวนี้นะคะทางรองแม่ทัพภาคที่4รวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงมุ่งขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่จังหวัดปัตตานีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม VR1 Family ใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันพร้อมเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่หรือคพท.ซึ่งก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางรองแม่ทัพภาค4เน้นย้ำถึงการสร้างสันติสุขในพื้นที่จะต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนเป็นสำคัญเลยโดยคพท.จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการทำงานในปี2570นอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขปี2570ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสตรีเด็กและเยาวชนเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบผู้นำศาสนานักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยแก่บ้านเกิดอย่างแท้จริงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญพร้อมตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปลูกช้างพลัดหลงใส่โยกล้มแล้วคาดภาวะไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วใส่โยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วใส่โยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยากโดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติ

0: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนาย

0: คิดที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปติดตามดูในส่วนของเรื่องราวที่เป็นข่าวดังอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องของการไปเจอเครื่องปั่นไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากครับในอำเภอท่าแสนนะครับซึ่งก็เป็นที่สงสัยกันอย่างมากว่ามันจะพาไปไหวไหมมันจะพาไปไหมเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์หรือไม่วันนี้เราไปแล้วกันมันจะเจ๊เลยนะครับว่ามันมีจำนวนอยู่สักประมาณเท่าไรกี่เครื่องร่างจากหน่วยงานด้านศุลกากรจังหวัดกรมนจังหวัดและกองบังคับการสืบสวนตำรวจชุมพรฝ่ายปกครองและกองจังหวัดก็ดีท่าแสนก็ดีตำรวจท่าแสนก็ดีนะเขาได้ตรวจคนโรงงานรับซื้อค่ายเปล่าอยู่ที่ตำบลท่าแสนอำเภอท่าแสนจังหวัดชุมพรนั้นมีหมายคนของสั้นชุมพรนั้นนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรชุมพรก็ได้รับการประสานงานจากกรมนชุมพรแล้วก็หน่วยงานต่างตั้งว่าในระหว่างที่เข้าไปทำการตรวจสอบการกระทำความผิดจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสั้นทัดเมียนมาได้แรงงานต่างด้าวแค่สองรายนะครับแต่พระเอิญว่าไอ้บ่าวช้างนั้นธนากรโพสต์เมธีลูกฤทธิ์พรมนั้นมันเลือกไปเห็นว่ามีข้องหน้าต้องทรงไส้เลยสักกิจนาทีนะได้รับสาบวันนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้ข้าไปแล้วโอ้โหนี่มันร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นี่วะเขาเลยแจ้งศุลกากรชุมพรแล้วก็มีการตรวจสอบดูในโกดังสร้างโกดังครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าลักษณะของสินค้าที่จัดเก็บภายในโกดังในบรรจุภัณฑ์ระบุว่าเป็นของผลิตในต่างประเทศตรวจสอบตามเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวไม่มีครับเขาได้เชื่อกันว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการกองทุนมาก็คือนี่ขบวนการภาษีนะเขาเลยประสานงานทางตำรวจแล้วก็ข้อหมายสั้นหมายสั้นจากสารชุมพรก็มาคนมาก็ได้ไปแสดงหมายคนกับนางสุจิตาเลยซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็ทราบนี่โอเคเขาไปทำการตรวจคนพบว่าไอ้สินค้าพวกนี้ไม่ได้จะเป็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีเสื้อผ้ามือซ่องนะครับใครสอบถามถึงที่มาที่ไปก็ได้รับคำชี้แจงไว้ว่าเนี่ยมันเป็นแค่โกดังสินค้าเช้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับข้องที่เขาไปพบแล้วก็ได้นำสำเนาเอกสารสัญญาถามไว้เจ้าหน้าที่ก็เป็นการถามระหว่างนายซายันผู้ให้เช้านะนางกัญญาพักนะก็โน่เป็นคนดาวจันบุรีโน่เป็นคนเช้าเผื่อที่จะได้วางสินค้าซ่องเดือนตั้งแต่27พฤษภาคม69เดือนละ 50,000 นะครับทางไหนเนี่ยก็ระบุเพียงว่าเป็นของที่ผลิตในต่างประเทศแล้วก็เลยเชื่อว่าเป็นของพลาดนี่พกซุนกากอ้อนเข้ามาก็เลยแจ้งให้นายชายท่านสาว่าของนั้นการนี้จะต้องทุกข์ลิบและพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายฝ่ายประสานงานไปยังผู้ให้ผู้เช้าผู้ให้เช้านำรักท่านมาแสดงหากไม่มีเนี่ยก็ต้องตรวจจิตไหวนำไปเก็บไว้ที่ศุลกากรแล้วก็ได้ประสานรถบรรทุกอบรอของทหารครับมาค้นไปปรากฏว่าทางทหารมทบ44ได้นำรถขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับ4คันพร้อมด้วยกำลังพลหน้าแล้วก็รถบรรทุกเอกชนทั้งหมดนั้น8คันครับท่านผู้ฟังมาสะพานลำเลียงขึ้นเขาข้องขึ้นไปเพื่อนำไปส่งไว้ที่ศุลกากรชุมพรนะปรากฏว่าได้มีทนายตามเลยได้รับมอบหมายด้วยวาจาคือไม่มีเอกสารมาจากเจ้าของสินค้าเดินทางมาถึงบริเวณโกดังไม่ปรากฏลักษณะเกี่ยวกันนำเข้าสินค้ามาแสดงคณะที่ทำการตรวจผลก็เลยต้องยืดท่อเป็นเหลานำส่งไปที่ด่านศุลกากรชุมพรนะใช้เวลาจนถึง4ถุงนะครับต่อจะเสร็จถึงการตรวจคนคณะที่ก็ได้ทำการส่งสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศเสื้อผ้ามือซ่องไปจัดเก็บไว้ที่ศุลกากรชุมพรนะสรุปรายการนี้ท่านผู้ฟังเอากันให้มันชัดเจนไปเลยนะครับทีวีมี 1,300 ตึกเครื่องไอ้ยาตั้งแล้วแล้วว่าหลานใกล้หลานใกล้ถึงกาขนาดใหญ่เหลานะแล้วก็แอร์เนี่ย850ชุดอ่ะโอ้โหมันน่านก้นเนี่ยมันนี้เลยนะต่อหน้าต่อตาต่อหน้าเรียกว่าผ่านกับมันหน้าตาเฉยแล้วก็ลอดไฟฟ้าเนี่ย625หลังครับเครื่องดูดอากาศ19เครื่องกับเสื้อผ้ารองเท้าหมวกของเอาใช้แล้ว92น้ำยาเคมี 1,700 แกลลอนเครื่องปั่นไฟฟ้า59เครื่องนี่เป็นเครื่องใหญ่ตุ้มนั้นนะครับ59เครื่องนี่เรียกว่าปั่นได้ครึ่งประเทศมูลค่าความเสียหายเนี่ย

0: คุณตาก้อนก็ดำเนินการตรวจเช็คราคาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีตัวจะรู้นะครับว่ามันเป็นมูลค่าที่มีความเสียหายกี่ร้อยล้านกี่เท่าไรนี่นะก็รอติดตามดูต่อไปแล้วก็ดูเดินโครงการดำเนินการดีไว้จะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวกลางที่มันเป็นผู้ผ่านสินค้าเหล่านี้เข้ามาช่วยเจ้าของบ้านนั้นจะโดนมาเพื่อบ้านก็ต้องติดตามดูกันต่อไปป่านนี้วิ่งกันร้อยแล้วแหละท่านผู้ฟังนั่นเสียผมแต่ประเทศไทยนี่นะนี่ถ้าไม่มีนักข่าวไปในวันที่ไปจับไอแรงงานพม่าสองคนนั้นน่ะเพื่อปานี่เงียบคิดแล้วก็หนังการบายออกบายเจย์ไปลาซาแล้วนะเอาแต่ก็ไม่มีกอมรอชุมพรนั่นนะซึ่งเป็นที่พึงที่ว่างได้พอที่จะเฉือชื่อได้ในความสื่อสารสุจริตนะพวกไม่กันแน่นอยู่ตรงนั้นก่อนนะแต่สำหรับพันตีกอบสักหนาก้านพวกไม่ไป 80% รวมกับพันเอกมีพลอีกไม่นานไหนว่างไงนะได้ไปเลยนะชัดเจนแต่ถ้าเป็นรู้น้องก็ต้องติดตามดูหน่วยงานที่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีคอตินสุดมันจะหลงเอ่ยผันพืชกันบ้างครับเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังช่วยกันมาติดตามอย่ากับผิดพลาดเลยครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นนะช่วยกันแล้วว่าคนจะทำผันพืชกันบ้างวันไหนที่มันคนก้องออกหรือผันพืชเนี่ยก็ช่วยแก้กฎหมายสามจะได้ตอบท่ามอย่างสุดกากรว่าพืชสั้นแต่สิ้นแล้วแก่ข้องได้แล้วลือเป็นกองทุกกฎหมายแล้วลือหรือมีการเปิดประมูลสั้นแต่สิ้นแล้วให้หยุดจับหรือว่าให้อายัดไปหรือว่าหยุดครับเป็นกองของกลางแล้วก็หวาไปน่าติดตามช่วยกันดูนะครับคือเรื่องราวทางด้านกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่เป็นหูเป็นตาทำหนิงเชยมันกับเหลืองการสื่อเสียงเหลืองตั้งนี่นะประเทศเรามาไปร้อนไหมครับล้มจมอยู่วันยังขามันแหละไอ้น่ะเหลืองการตัดมาทำลายป้าเหมือนกันตาไปเก่งกวนแต่พวกตัดมาทำลายป้ากวนแต่พวกผู้มีอิทธิพลนะวันก็ป้ามดคนตายใครครับชาวบ้านยังตั้งยังพวกนายกับไอ้ไอ้น่ะตัดเฉียวมาแต่นั้นถ้าเราไม่ช่วยกันมันหูเป็นตาช่วยกันแล้วนะมาไม่ทางประเทศนี้ล้มจมแน่นอนนะเอาเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงครับจะกลับมาบอกกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษล่างหลูฝูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างล่างหลูฝูกเหลือโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับก็มาพบกับผมนายซากที่กันต่อเลยกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องก็การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ท้องถิ่นชุมพรครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเรื่องนี้นะครับ3กรกฎาคมเนี่ยพอก็ได้มีการจัดประชุมกันเพื่อเตรียมการเรื่องนี้นะครับหน้าที่ห้องประชุมเทศบาลสัพพีโดยมีนายสิวาคนนิ่งกับนายกเทศมนตรีสัพพีท่านได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจักรยานแรลลี่ท้องถิ่นชุมพรและก็วางแผนสนับสนุนการดำเนินงานตามที่จังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากกรมพลังศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้นะครับนะประจำปีงบประมาณ69ก็คนเน้นกันที่เด็กเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านถูกไว้ให้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่ามันจะพัฒนาสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาเห็นเหรอพอจ่ายชื่อว่าปั้นอินเทียวแอดชุมพรซ่องและจัดในวันที่9สิงหาคมเดือนถึงนี้ครับแต่เพิ่งมาทุ่มในกี่วันเนอะมีเส้นทางปั่นจักรยานประมาณ50โลตั้งแต่อำเภอปะทิวถึงอำเภอเมืองชุมพรจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดจุดที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดสะเม็ดตำบลสะพรีอำเภอปะทิวซึ่งก็คนที่จะเข้าร่วมแจกปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติตามจุดแวะพักและจุดท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่สะพานชมกว้างภายในแก้มลิงงองใหญ่นะแล้วก็ชายทะเลปากฮาดตำบลหนาถุงอำเภอเมืองแล้วก็ฮาดถุงหัวเลนตำบลสะพีอำเภอปะทิวฮาดนี้ไม่ต้องวงกับดังไปทั่วโลกจะกล่าวจุดสิ้นสุดที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของฐานสะเม็ดแล้วก็ได้กินข้าวกันนะแล้วก็บอกว่าจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยความประทับใจเห็นเหรอเอาก็เป็นกำลังใจให้กันแต่จะประทับใจหรือไม่ก็ต้องติดตามดูนะเพราะว่าการจัดเรื่องวันนี้ในประเพณีว่าจัดแล้วลมเลี้ยวเนี่ยนะจัดแล้วลอยโต้ยเนี่ยเบียวบางนี่บางก็มีนะบางที่ดังดังในเอาอย่างถึงได้ทะเลทำไมคนดังแรงหน้ามาปีที่แล้วได้เข้าเล็งกุ้ยเห็นชาติมดเหมือนกันไล่เรื่องไล่เราต้องได้รับการพัฒนา

ทํางานเนี่ยไปเฝ้าก็ใครคนใดคนหนึ่งท่านผู้ฟังมันจะต้องรวมกันครับแต่วันนั้นแหละบางที่มันเป็นพึ่งราชการนะราชการนี่ก็ตัวดีหน้าตาปวดอย่างนั้นจองเอาบนไปย่นแล้วก็โอ้โหแล้วไล่คนก็มองไปงานประจำจับแบบข้อไปทีก็มีเหมือนกันทีนี้ไปแล้วอีกงานนึงกับไองานนี้นะเขาบอกว่าจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนเขาได้จัดเวทีซ่อจรอสั้นจอนผักตายก็ชูแนวคิดตุ้มบอลเซฟโรดครับรวมบนคนร้อยนะครับวันนั้นนะครับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรคนร้อยมันมาใส่ใจวินัยจราจรมันแคปตั้งถือว่าพี่แหละแล้วนี่กับสามสิงหาคมมกราวันที่ร้อยตีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ไปเปิดกิจกรรมเวทีซ่อจรอสั้นจอนผักตายที่ชุมพรเห็นนะเขาก็มีนางพนาก้อนถูกกิติวิบุญนายกเล่าการชัดชุมพรนายเจริญชดพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็ว่านะส่วนราชการที่ต่างๆก็ไปร่วมประชุมกันโดยรองผู้ว่าในแกก็บอกว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมันเป็นตุ๊ดที่ว่าทางรถทางคนหมาอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นหมาฉะนั้นเนี่ยต้องมีการใช้มาตรการทางวิศวกรรมจราจรการบังคับใช้กฎหมายการตรวจค้นประเด็นเชิงลึกการให้ข้อมูลเมื่อมีข้อแก้ไขจุดเสี่ยงลดจนการสร้างคิดสำนึกและวินัยจราจรแก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ชายรถเครื่องนะกำหนดไว้ว่าจะต้องลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากประเทศทางถนนนั่นนะภายใต้แนวทางเซฟซิสเต็มแอปพรูฟของวันนั้นนะภาษาไทยพวกมรูแปลว่าเพื่อนะเสร็จแล้วก็จะมีการทำงานแบบวันพรบขึ้นวันทีมคือทีมเดียวจังหวัดเดียวทีมเดียววันนั้นแหละแล้วก็ตัดสินใจลดประจัยสำคัญการครับขับรถเร็วการดื่มแล้วครับการไม่ใส่มกกันนกไม่ขัดเข็มขัดสร้างวัฒนธรรมคือตัวหนังสือเขียนช่วยมาครับแต่เดี๋ยวขอแล้วส่งการปีนี้เท่าไรปีไม่ปีหน้าเท่าไรจะตายนะต้องเท่าไรได้เอาก็ต้องติดตามดูทีนี้นาอรชรอัตวีลามเนี่ยวันนาแผนงานรับทุนการป้องกันประเทศและจะจอนระดับจังหวัดภาคใต้เนี่ยแกบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีคนใต้ทางประเทศถนนปีหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะอันนี้น้องๆส่งข้ามเลยนะโดยเฉพาะรถเครื่องเนี่ยทำให้คนตายหมากทางดื่มแล้วครับไม่ใส่บวกกันนกก็เลยจะต้องได้รับการกระตุ้นจากสำนักงานกองทุนทรัพย์สินการส่งเสริมสุขภาพรวมสสสเนี่ยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกับพรรคนั้นให้เกิดความปลอดภัยได้การจัดเวทีที่ชุมพรเนี่ยซึ่งก็ถือว่าชุมพรเนี่ยเป็นรูปแบบคนนะครับไปดูงานซาแม่งที่โรงพักเมืองชุมพรแค่นั้นเราก็เทศบาลมาบริษัทแล้วก็ที่โรงเรียนสาธารณวิทยาครับเอาก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแต่ว่าถ้าผมบอกเลยนะครับว่ามันแก้หน้ายังไม่ทุกทีถ้าเรายังมีรถที่มันวิ่งได้200ว่า300รถเถียงนี่นะซึ่งตอนนี้ทำเพื่อไอ้รถรุ่นไม่มาถึงซึ่ง200เท่ถ้าท่านยังปล่อยคนเขาเลยก็จ่ายเงินที่ริมน้นไม่ไปได้ที่ซ่านนั่นนะแล้วก็รถก็ยังเอาออกไปขับกันได้บ่ายใจนั่นนะมาอีกทางไหมท่านเฉลิมพงศ์นะนะมันจะต้องจ่ายตังค์ครับปรับที่ซ่านแล้วรถจะต้องหยุดสักแล้วเนี่ยอย่าเอาไปค่ายถอดตลาดไม่ต้องไปยุบให้มันพังไปแท้แล้วมันจะสื่อไม่ได้สักกี่คันบอกคันมันเป็นแสนแต่ถ้าดีเนี่ยควรจะเอารถที่วิ่งได้ไม่เกินร้อยรถเครื่องกันนะรถยนต์ใหญ่เกินร้อยยี่สิบมันทำได้หรือทำไม่ได้ทุกฟังรถไม่นำข้ามรถที่มันซีซีหมากันจะไปกลัวหรือว่าไปริดรอนซิทซิทซิทซิทพับแล้วมันตายไงเอาหน้าทีนี้เราไปแลกการพยากรณ์อากาศกันนะครับเป็นบุรีประจวบนี่ฝนสามทิพย์กับจากชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเนี่ยฝน 40% นะครับท่านผู้ฟังเอาก็ถือได้ว่าฝนอาจจะเบาลงมาสักนิดนึงนะแต่นั่นแหละก็ต้องระมัดระวังเหลืองกล้องดินฟ้าอากาศกันให้ดีกันแล้วกันไปแรงงานบำเพ็ญกุศลศพกันนั่งกับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เริ่มกันดีงานกองแม้ทนายจวบหรือว่าทนายบรรยงอินทมาศหน้าคืนวันที่3สิงหาเนี่ยเป็นคืนที่4แล้วครับจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์มากวันชัยจากวัดน้ำตกท่านเป็นเจ้าวาดของเผอลังซ้วนเนี่ยนะคุณแม่ริมรัตนาหรือว่าอินทมาศนะทุกคนเริ่มกันรัตนานะท่านอายุ95ปีจะทำบุญที่คืนวันที่4นะที่บ้านกันแหละเสร็จแล้วก็วันที่5สิงหานะก็จะเคลื่อนศพไปเผ่าที่สำนักสงฆ์เข้านำศพนะครับเอาเขาต้องขอเสียใจด้วยนะครับพี่รวมครับผมเองก็คงไม่ได้รวมมารวมหน้าแต่ก็ให้น้องชายมาแทนกันแหละกันเอาส่วนในส่วนของรายอื่นครับคุณพีวิโรจน์กาญจนทวัฒน์ตัวพีไก่ซ่อนอายุ75ปีนะถ้าบุญถึงวันที่5สิงหาคมเหมือนกันเห็นเหรอที่แล้วก็วันที่6สิงหาคมก็จะฉาปนกิจศพกันที่วัดนาติการามก็ขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรให้นะครับคุณพีไก่ซ่อนนี่แกเป็นญาติของนายกสราวุฒิกาญจนทวัฒน์หรือว่านายกอุตกับของพ่อแดงลังส่วนนี่นะอีกรายครับอีกรายนี่ก็เป็นคุณพีสมบัติจินสกุลครับอันนี้อายุแค่58ปีเองนั่นนะถ้าบุญวันที่5สิงหาคมมันกันที่วัดปราสาทอีกก้อนนะแล้วก็จะเผาวันที่6สิงหานะครับ

0: ก็ขอเรียนเชิญยาสนิทอยู่ใต้ครับได้เป็นรวมกันนะครับหน้าเอาวันนี้เวลาเมื่อไรครับทุกท่านครับคุณพ่อกระจายมาเลยส่วนแปดซี่18808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับให้เกิดเข้ามาได้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ริ่มต้นโดยช่วงเวลาดีๆแล้วก็ความสุขกันตรงนี้นะคะงานเพลงที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะลูกกรุงเช้าๆนะคะสบายๆคุณผู้ฟังค่ะก็ต้อนรับวันใหม่นะคะวันนี้4สิงหาคมนะคะ2569วันอังคารนะคะก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเกิดขึ้นในสังคมของเราแม้กระทั่งการใช้ชีวิตนะคะก็มีทั้งดีมีทั้งสดใสสดชื่นนะคะหรืออาจจะแบบว่ากรุ่นๆขุ่นมัวแล้วแต่นะคะแต่ว่าเมื่อมาเจอรายการนี้แล้วกระดับคอนออนแอร์ก็ขอให้เสิร์ฟความสดชื่นแล้วกันนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะแบ่งปันช่วงเวลาของการเริ่มต้นเดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องมีอะไรดีๆบ้างในสังคมนะคะหรือไม่ดีแม้มีทั้งดีและไม่ดีนะคะคละเคล้ากันไปก็นะเวลาเราเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีอ่ะคนนะเหรียญยังมี2ด้านเลยค่ะคุณฟังคนก็เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตไหมคะคุณฟังเวลาเราเห็นเรื่องอะไรมันก็จะต้องมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องก็เนี่ยเป็นภัยที่มันอยู่ใกล้ตัวมากๆทำให้คนคนหนึ่งนะคะเปลี่ยนชีวิตไปนะคะการกระทำความผิดทำเลวทำไม่ดีทำชั่วนะคะก็มีส่วนหนึ่งมาจากปัญหายาเสพติดนะคะบางบ้านบางครอบครัวต้องแตกสลายก็เพราะยาเสพติดการทำร้ายความรุนแรงต่างๆก็ยาเสพติดนะคะหรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิดต่างๆนะคะเห็นข่าวแล้วแบบโอ้สะเทือนใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่ารอบตัวเนอะคุณผู้ฟังมันมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะยามเช้าตรงนี้ก็นำเรื่องราวต่างๆข่าวสารมาแบ่งปันกันค่ะรายงานตัวนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: จังหวะสดชื่นนะคะเช้าๆก็จะได้แบบว่าสดชื่นมีพลังนะคะอย่างน้อยแล้วเริ่มต้นดีๆเราก็ต้องบูทพลังนะคะต่อให้เราเจอเรื่องยากๆมาขนาดไหนเราก็ต้องไปต่อให้ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังขาเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นนะคะในทุกๆวันทุกๆเวลาค่ะอะไรดีเราก็นะก็ชื่นชมยินดีภาคภูมิใจอะไรไม่ดีเราก็ปลดปล่อยวางให้มันเป็นไปตามช่วงเวลาที่มันก็จะได้รับการแก้ไขนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะก็ส่งต่อในช่วงเวลาของการใช้ชีวิตนะคะเราเห็นข่าวสารมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าในส่วนตรงนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะมากมายในเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมสังเกตไหมคะข่าวเดี๋ยวคนนั้นหายคนนี้หายพอแบบสักพักเอ้าเจอกลายเป็นศพแล้วถ้าหายไปนู่นนี่นะคะน้อยนะที่จะแบบว่าใช่ไหมยังอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็มีเหตุเกิดเดี๋ยวนี้คนก็ใจร้ายเยอะขึ้นสื่อก็เข้าถึงเร็วขึ้นสื่อหมายถึงว่าสื่อเข้าถึงตัวไงคะเมื่อก่อนเราไม่มีนะคะมือถือกันทุกคนไม่สามารถดูอินเทอร์เน็ตอะไรได้จำได้ว่ามือถือเครื่องแรกตอนนั้นเนี่ยซีเมนต์มั้งจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มา3310จำได้ใช่ไหม3310ตอนนี้นี่เป็นของที่มีค่าแล้วนะก็คือรุ่นแรกเลยค่ะนั่นตอนสมัยรุ่นนะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าข่าวสารเข้าถึงการดูอะไรทุกอย่างนะคะมันเข้าถึงไปหมดความรุนแรงภัยต่างๆที่มันอยู่ใกล้ตัวมากๆการนัดหมายไปเจอกันนะคะหรือเห็นไหมเหมือนถ้ามีเหมือนไอ้ป๋องนะคะสักหลายๆคนนี่คือแย่เลยนะคะใครจะไปรู้เราขับรถออกไปมันจะมีเหมือนไอ้ป๋องเนี่ยดักอยู่นะคะเราก็อาจจะเป็นคนที่โชคร้ายคนนั้นก็ได้มันจะดักเอาทรัพย์ปล้นจี้ฆ่าคุณผู้ฟังฆ่าเหมือนผักเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนปลาเลยอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยก็ได้ดูข่าวที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะในรายการโหนกระแสนะคะที่เขาสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ถูกไอ้ป๋องเนี่ยข่มขืนนะคะจับไปขังไว้เป็นเดือนคุณผู้ฟังแล้วก็แต่งกายแบบเป็นชุดตำรวจอะเขาก็มีความเข้าใจนะคือตอนหลายคนที่เจอก็อาจจะกลัวก็คิดว่าเป็นตำรวจเอ้ยตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าโน่นนี่นี่นั่นใช่ไหมคะคุณฟังพอฟังบทสัมภาษณ์คุณฟังรู้ไหมคะว่าโอ้โหโคตรเหี้ยมอ่ะเหี้ยมแบบชนิดที่ว่าไม่ควรจะเป็นคนนะคะก็ประมาณนั้นเลยค่ะและหลายคนก็ควรที่จะได้รับโทษแบบที่ไม่ควรอภัยโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่ได้คิดแบบคนที่โหดร้ายนะคะถ้าผู้ที่ดูแลสิทธิอะไรต่างๆก็มันเป็นอะไรที่หลายชีวิตเนอะแล้วชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะเหมือนแม่ที่ต้องสูญเสียลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องสูญเสียลูกชาวรัสเซียไปมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจจังเลยค่ะและครอบครัวพ่อแม่ลูกโอ้โหและผู้ที่เสียหายรายหนึ่งรายสองหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเนอะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องราวนะคะยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยค่ะก็มีนะคะเป็นกำลังใจนะคะในส่วนของเรื่องราวของครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนก็เสียดายในความสามารถของน้องนั่นก็คือฮัลลุนโซโล่นะคะก็พี่ชายได้เปิดเผยความคืบหน้าได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วนะคะว่าเป็นน้องจริงสถานทูตอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประสานเที่ยวบินเพื่อส่งร่างกลับไทยโดยเร็วที่สุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะพี่ชายก็ได้โพสต์ Facebook นะคะส่วนตัวก็ได้แจ้งให้หลายๆคนที่เป็นแฟนของฮัลลุนโซโล่นะคะในช่วงเวลาตามเวลาตามประเทศจอร์เจียก็คือ13 นาฬิกาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะได้ดำเนินการรับร่างของน้องเรียบร้อยแล้วค่ะทางผมได้รับการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นน้องจริงโดยร่างของน้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยา

0: ศาสตร์ตามขั้นตอนของทางจอร์เจียแล้วทางนิติเวศแจ้งว่าได้เก็บตัวอย่างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นไว้สำหรับการตรวจชันสูตรเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสรุปผลอย่างเป็นทางการในภายหลังปัจจุบันร่างของน้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งกลับประเทศไทยเมื่อเอกสารครบถ้วนทางเอกอัครราชทูตนะคะก็จะเร่งประสานหาเที่ยวบินเพื่อนำร่างของน้องกลับโดยเร็วที่สุดพาสปอร์ตของน้องจะถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางจอร์เจียเนี่ยจะเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนนะคะหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางนะคะที่โน่นนะคะก็ติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็รวมไปถึงสอบถามระยะเวลากระบวนการด้วยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆที่เป็นแฟนนะคะก็อยากจะรู้ว่ามูลเหตุนะคะหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันแน่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งและการผ่านทางช่วงเวลายามเช้าตรงนี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะผ่านทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังคะก็อย่าลืมด้วยช่วงนี้นะคะจะออกนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านหลายคนก็รู้สึกเหมือนว่าอากาศหนักนะคะหายใจไม่ค่อยคล่องค่ะฝุ่นนี่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆว่าชาวขับรถออกมานะคะมีรถที่แบบโอ้ปล่อยท่อไอเสียแบบดำสนิทเลยนะคะขอเสนอคาชีว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจให้สบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับการกรองแบบผสมผสานนะคะกรองฝุ่นนะคะแล้วก็มีเครื่องแบบเขาเรียกว่าตัวเครื่องมีหน้าจอแบบสัมผัส LED แสดงอากาศอุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลโหมดนอนหลับที่เงียบสนิทนะคะคาชิว่าฟอกอากาศนะคะให้เราสบายใช่ไหมคะไส้กรองแบบระบบเพปป้าช่วยเก็บฝุ่นค่ะราคาโปรวันนี้นะคะเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นนะคะเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะก็มีอะไรนะคะเราก็มาแชร์แล้วก็บอกต่อกันตรงนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแจ้งเรื่องราวข่าวสารผ่านทางกนกพรออนแอร์ได้นั่นเองค่ะมีหลากหลายเรื่องนะคะที่มอบเป็นกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือแน่นอนนะคะว่าเรามีอะไรที่บอกแล้วก็ส่งเป็นพลังดีๆให้กับทุกๆคนเสมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นยามเช้าของเราตรงนี้ก็ขอเพิ่มเติมสิ่งดีๆนะคะอย่างน้อยแล้วก็คือเพลงเพราะๆเชื่อมโยงถึงกันให้กับคนฟังทุกๆคนเช่นเดิมนั่นเองค่ะ
2: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าเศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
3: อ M-COT Radio Network
4: ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
3: M-COT Radio Network
4: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ
0: เพลงพิเศษนะคะสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษนะคะก็ถือได้ว่านะทุกคนที่ฟังพร้อมๆกันตรงนี้นะคะก็เป็นคนพิเศษนั่นเองนะคะฟังเพลงยามเช้าแบบสบายๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีข่าวสารคุณผู้ฟังคะก็หลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนที่มีประเด็นในพื้นที่ของเราด้วยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของเขาเรียกว่ากิจกรรมต่างๆนะคะก็ผ่านมาหลากหลายกิจกรรมค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในพื้นที่ของเราที่หลายๆคนนะคะสอบถามเรื่องชาปนกิจนะคะของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะคุณผู้ฟังคะก็บอกเลยนะคะว่านะเมื่อวานก็ทางท่านนายกนะคะก็ได้ประชุมในเรื่องตรงนี้นะคะว่ามีในส่วนของนะคะความคืบหน้ายังไงบ้างก็

หลายๆคนก็ได้รับข่าวนะคะข่าวลือหรือจะใดๆส่วนไหนมาก็แล้วแต่นะคะท่านนายกก็ได้ชี้แจงนะคะในส่วนของการประชุมค่ะว่าในส่วนของผลนะคะจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสมาคมนี้เนี่ยเทศบาลนะคะมาจากการลงพื้นที่นะคะความเห็นจากบางครอบครัวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะสรุปยาวมากนะคะปัญหานะคะข้อปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเงินที่นำมามอบให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตล่าช้าออกไปค้างจ่ายปัจจุบันค่ะกรณีที่สมาชิกยังเดินหน้าต่อนะคะท่านนายกก็ให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านว่าจะไม่ทอดทิ้งสมาชิกทุกคนแน่นอนแต่ก่อนที่ทางท่านนะคะในส่วนของทางเทศบาลจะเดินหน้าต่อเนี่ยนะคะก็ขอเวลาในการส่งมอบหมายให้นักบัญชีเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดรายรับรายจ่ายเป็นงบดุลอะไรให้เรียบร้อยก่อนเกิดความโปร่งใสก่อนที่ทางทีมงานจะเข้าไปคณะกรรมการก็จะบริหารจัดการเฉพาะกิจนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงยามเช้าของเราด้วยนะคะมีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะเอาละนะคะเดี๋ยวหาเรื่องราวนะคะในส่วนตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยวนะขอดูนะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์สักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะโอเคนะคะเดี๋ยวฟังหนึ่งงานเพลงนี้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะพี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นี้จบไหมคะไม่จบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวของพี่แป้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไม่จบนะอ่ะก็จัดเพลงนี้ให้ละกันค่ะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นกระซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
2: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
3: Hilux TravelGreater Together
4: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ปัดข้อกล่าวหานางงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุ

0: กภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโร่โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮารุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมายังครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาจัดงานรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งยูเครนถล่มคลังไวเบอร์รี่ในรัสเซียอีกแล้วคลังสินค้าไวเบอร์รี่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอรี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่งโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของ

0: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
7: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
6: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนMedco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะดูแลความสุขกันในช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะคะก็ถือได้ว่านะเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันนะคะพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพดีๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะก็ส่งต่อให้กับคุณฟังนั่นเองค่ะมีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องนักกีฬาท่านหนึ่งที่โดนแมงกะพรุนกล่องนะคะถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มาเตือนด้วยนะคะนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆชีวิตนั่นเองค่ะพร้อมแชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะ
1: อย่าลืมด้วยนะคะฝากค่ะคุณฟังคะวันนี้เช้าๆแบบนี้การเริ่มต้นของเราวันนี้คุณฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครก็ได้ที่เป็นคอกาแฟต้องห้ามพลาดนะคะเพราะว่าขอแนะนำเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นะเรียกว่าขนาดคุ้มเลยเพราะว่าในกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียงแค่20บาทนะคะ1ซองเนี่ยชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะคุณผู้ฟังและนะเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่าทั้งอร่อยหอมกลมกล่อมและอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยค่ะเพราะว่าในกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้กาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดเดือนเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของกนกพรออนแอร์นะคะ
0: เอาล่ะค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งงานเพลงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้นะคะกำลังฟังเมื่อวานเพราะๆเลยนะคะแต่ว่าจำชื่อเพลงมาให้โทษฉันดีกว่าที่รับสายนะคะเป็นเพลงของต้นข้าวอาสยามนั่นเองมอบทุกเสียงทุกสายค่ะมอบพี่หนุ่มหมู่สองพี่อิทพันนารายพี่ปริยาพี่ออสพี่เขียวทุกๆคนเลยนะคะแฟนรายการที่รับฟังอยู่ณขณะนี้

0: กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับแครอทนะคะ second hand นะคะมือสองที่จะมีทั้งใครบางคนที่เข้าใจรับได้แล้วก็เป็นคนที่สามารถรักเราได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าอุ๊บมือสองมันจะไม่ดีนะคะมือสองที่ดีแข็งแรงมีเยอะแยะไปค่ะ ส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยนี่น่าจะเป็นไบโพล่าแล้วนะคะนักจัดรายการน่าจะเป็นไบโพล่านะคะเดี๋ยวร้องได้บ้างเดี๋ยวหัวเราะได้บ้างนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์นะคะมาแชร์ความสุขกันแล้วก็รวมไปถึงมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้นะคะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองเมื่อกี้นุ่นได้พูดถึงเรื่องราวที่เราสูญเสียน้องเยาวชนคนหนึ่งนะคะที่เป็นนักกีฬาที่เขาบอกว่าโดนแมงกะพรุนน่ะคุณฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะก็ถือว่าเราอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลแล้วก็หลายๆคนก็ไปเล่นน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องรู้โดยเบื้องต้นด้วยการปฐมพยาบาลจริงๆค่ะมันทำให้ถึงชีวิตได้จริงๆนะเพราะว่าพิษของแมงกะพรุนเนี่ยมันแรงมากๆแมงกะพรุนกล่องนี่แหละค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นมาอัปเดตกันนะคะเรื่องราวตรงนี้กับสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้นะคะวันนี้ก็จะมาเตือนเรื่องนี้แหละเล่นน้ำทะเลให้ระวังแมงกระพุนกล่องนะคะพิษร้ายถึงชีวิตค่ะถ้าถูกพิษเนี่ยต้องบอกเลยจะเป็นเราจะเป็นใครจะเป็นลูกจะเป็นหลานเราไปเล่นน้ำทะเลคุณผู้ฟังเราอาจจะเจอกับไอ้เจ้าแมงกะพรุนกล่องนี้ได้นะคะเวลาถูกพิ

0: ขาถูกเขาเนี่ยรีบขึ้นจากน้ำเลยค่ะแล้วต้องหาน้ำส้มสายชูราดนะคะอย่างน้อย30วินาทีโทรหา1669ด่วนเลยห้ามใช้น้ำเปล่าล้างแผลเด็ดขาดนะคะเพราะมันยิ่งกระตุ้นพิษค่ะคุณผู้ฟังคะนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะในส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากรมทะเลนะคะเข้มแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของแมงกะพรุนกล่องหลังจากที่มีเคสเด็กชาย13ปีสัมผัสพิษขณะเล่นน้ำแถวบริเวณบ้านฝายท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเสียชีวิตพร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลใช้น้ำส้มสายชูราดที่จุดสัมผัสพิษนะคะนะคะแล้วก็ให้คีบเศษหนวดออกนะคะเร่งส่งตัวโรงพยาบาลเตือนอย่าใช้น้ำเปล่าห้ามขยี้แผลเด็ดขาดจากกรณีเคสของเด็กชายวัย13ปีเสียชีวิตจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุนกล่องเนี่ยขณะลงเล่นน้ำนะคะที่พื้นที่ของอำเภอสีชนเนี่ยนะคะก็ทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะในส่วนตรงนี้ก็ออกมาเตือนประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนะคะซ้ำอีกในส่วนตรงนี้นะคะแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกๆคนเลยค่ะว่าอันตรายของแมงกะพรุนพิษนี้นะคะเราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดเลยทีเดียวค่ะนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะถ้าเจอถ้าโดนเนี่ยนะคะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือขัดถูนวดหรือขยี้แผลเด็ดขาดเนื่องจากว่ากระตุ้นพิษให้เข็มพิษที่ปล่อยพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นนะคะไปกระตุ้นให้มันกระจายพิษอ่ะซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเหมือนเคสนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นนะวิธีการบรรเทาอาการปวดอื่นๆเช่นการประคบร้อนการประคบเย็นควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดก่อนที่นะคะก็เรียกได้ว่าโดยเบื้องต้นละกันเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งแพทย์พยาบาลนะคะเรียก169โดยด่วนนั่นเองฝากเอาไว้นะคะด้วยความหวังดีค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID @wiratsin
0: เอาล่ะนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายหลากหลายโรคได้นะคะบางคนนะคะซื้อยาทานเองไม่ได้นะอันตรายค่ะเพราะบางทีไม่ตรงโรคนะคะโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอหลากหลายนะคะไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากไข้เลือดออกมีอะไรคะอุจจาระเฉียบพลันนะคะโรคต่อมทอมซินอักเสบลูกๆหลานๆเราก็เป็นตลอดนะคะคุณผู้ฟังโรคฉี่หนูเหล่านี้นะคะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนนะคะเชิญค่ะโรงพยาบาลวิรัติสินนะคะพร้อมกับมีวัคซีนต่างๆในหมวดต่างๆด้วยนะคะสอบถามได้ call center 0775425555ฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะนะคะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะพร้อมทั้งเป็นกำลังใจดีๆแล้วก็เดี๋ยวเบรกหลังนะคะตอนช่วง 9:35 นาทีเรามาหน้าไมค์กัน2เสียง2สายค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดใน

0: าเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เดี๋ยวจบงานเพลงนี้มาหน้าไมค์กันนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะนะคะก็เพลงนี้คุณฟังขอมาบอกว่าเนี่ยมีเพลงที่มันมีเนื้อเพลงว่าตายทั้งเป็นใช่หรือเปล่านะคะนุ่นก็เลยว่าเออถ้าตายทั้งเป็นน่าจะเป็นของแจ้นะคะลองฟังดูว่าใช่หรือเปล่าที่ฟังเมื่อ 3-4-5 วันที่แล้วถ้าใช่โทรมาบอกด้วยนะคะว่าเพลงนี้หรือว่าแจ้หรือพลแก้วการตายทั้งเป็นนะคะ

0: ะคะสำหรับงานเพลงนี้นะคะช่วงเวลาดีๆของรายการนะคะแบ่งปันความสุขค่ะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยในช่วงรายการนะจ๊ะมาจ้าสองเสียงสองสายนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายมาจ้าสายแรกมาแล้วนะจ๊ะเพลงแรกของเราสายแรกสวัสดีค่ะเพลงอะไรคะจากไหนเอ่ย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงคุ้นๆนะครับ
2: คร
0: ับวันนี้โทรลังไหมมั้งเปล่า
2: ก็สองครั้งแล้วไม่ติดต้องหยุด
0: กดสองครั้งหรือกดเลยเหนื่อยเคล็ดมือหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ในทีนี้ต้องข้อหน้ามาอีกแล้ว
0: จริงเพราะวันนี้ยังไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มเลยเดี๋ยวติดสายโน้นสายนี้โทรมาสายนั้นวางเอาติดพูดติดพูดติดพีอา
2: ร์ชอบมาจริง
0: ๆโอ้ยเอ็นดูแล้วและโอ้ยก่อนนี้และข้าวหน้าไม่ได้ฟังเลยแสงหน้าไปได้เลยฟังเพลงอะไรดีคะพี่หนุ่มขาวันนี
2: ้ผีไม่แก
0: ้ผีไม่แก้อย่าชอบจริงเพลงนี้ทูใจพี่หนุ่ม
2: ครับผมจะ60หมาเพื่อใจกลางบ้าน
0: ไม่เขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของสังคมผู้สูงวัยจ้าโอเคไหมคะเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขจ้าผีเสื้อได้ใครคะ
2: ถูกเรียกถูกใจแล้วที่ผมฟังนะ
0: จ้า
2: แต่ผีเสื้อจุดๆเกินน้องปียาอาสยามไหม
0: ไปไหนอันนี
2: ้หรือว่าเดี๋ยวข้ามาดี
0: อ๋อโอเค
2: ดีเจนิดๆกันนะ
0: จ้าได้จ้า
2: ครับ
0: จัดไปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้แกกดหลังไม่ติดไง กดหลังไม่กดแล้วกดอีกนะคะอ่ะสายที่สองมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้หนุ่มทั้งคู่เลยนะคะอันนี้หนุ่มหาดยายป่ะคะหนุ่มโมเจ็ดฮาร์ดยายโอเคหนุ่มโมเจ็ดฮาร์ดยายวันนี้ฟังเพลงไรคะ
3: อยากเจอคนจนนะ
0: อยากเจอคนจนผีเสื้อใครคะ
3: ก็น้องอีสันยายจะเคยมัวหน้ายายแล้วก็สุดเด็ดสุดได้เลยน้องดีเจด้วยครับ
0: ได้เลยจ้ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะหนุ่มโมเจ็ดฮาร์ดยายนะจ๊ะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณหมาค่ะสวัสดีค่ะสองสายของเรานะคะสองเสียงสองสายจัดไปตามคำขอนะคะเพลงหน้าใหม่จัดให้แบบด่วนๆเลยจ้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

0: ผมอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเปียกฝนมาเลย
1: กับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับ2เสียง2สายนะคะก็จัดไปนะคะตามช่วงเวลาดีๆที่แบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะก็เติมเต็มกันนะคะมีอะไรดีๆก็นะคะใครที่จะหน้าใหม่เดี๋ยวโทรไม่ติดวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะหลังใหม่บอกว่าโอ้โหกดแบบวันนี้ไม่ติดอีกแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรามีวันใหม่ให้เราได้เริ่มต้นกดเสมอนะคะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะส่งต่อความสุขกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องตรงนี้นะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยผ่านทางช่วงเวลาของช่วงดีๆที่มอบให้นะคะ
2: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มมาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาซี
1: แน่นอนนะคะวันนี้นำเรื่องราวนะคะใครก็แล้วแต่จากที่นะมีปัญหาเรื่องไขมันนะคะวันนี้ EP เรื่องไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะหลายคนเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตกับโรคเนี้ยไขมันในเลือดเอ้ยคอเลสเตอรอลสูงนะคะอุดตันตรงนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปถูกไหมคะวันนี้ก็จะนำเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบแดงจ้ากระเจี๊ยบแดงนะคะส่วนใครคือภูมิปัญญาชาวบ้านกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินค่ะช่วยลดไขมันและไตรกรีเซอไรด์ในเลือดนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นใครที่สายชอบของมันนะคะไม่ใช่มีส่วนใครแล้วจะกินตะบี้ตะบันอย่างเดียวไปนะคะต้องอยู่ที่วินัยทางด้านของการกินของต่างๆด้วยออกกำลังกายด้วยเหนือสิ่งอื่นใดแต่เราก็มีส่วนใครดีแบบนี้นำมาฝากกันด้วยนะคะ
2: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
1: ่เอาละค่ะนะคะมี

หนึ่งงานเพลงที่ป้าแหววขอมาอยากฟังเพลงนี้พี่บุญน้อยนะคะของธานินอินทราเทพมอบทุกเสียงทุกสายจากป้าแหววนะคะส่งต่องานเพลงดีๆมอบให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังทุกคนค่ะ

พี่ปริยาโทรมารายงานตัวแล้วนะคะพี่หนุ่มเห็นบอกว่าเมื่อกี้จะเข้าหน้าไมค์แต่เข้าไม่ไหวเข้าไม่ได้ช่องทางการจราจรหนาแน่นนะคะก็ขอบคุณมากๆคิดถึงนะคะบางทีไม่ได้คุยกันนานนะคะใครที่ไม่ได้โทรนานๆนะคะบางทีโทรมารายงานตัวบ้างก็ได้นะคะบางทีก็แอบเป็นห่วงลึกๆใครหายไปเคยคุยกันทุกวันเนี่ยแล้วอยู่ๆใครหายไปสักคนน่ะมันเหมือนกับคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหายไปนานเกินไปนะโทรมาบ้างเล็กๆน้อยๆสักนิดก็ยังดีนะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะเราเสิร์ฟกาแฟดีๆนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะถ้าเราเลือกระหว่างน้ำตาลกับหญ้าหวานเราจะเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกของที่ดีใช่ไหมน้ำตาลเขาบอกมันทำลายเซลล์กินเข้าไปแล้วเซลล์บาดเจ็บเซลล์อักเสบอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นหญ้าหวานจะเลือกแบบนี้ดีกว่าถ้าอยากดื่มกาแฟแบบหวานอร่อยแต่ไม่เพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงสูตรหญ้าหวานหวานแบบธรรมชาติไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิดกาแฟทรีนวันสูตรหญ้าหวานพิเศษ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะและ Black Coffee Mix นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนกาแฟเพื่อสุขภาพก็ช่วยให้คุณสดชื่นได้ทุกวันนะคะสายไหนก็สุขภาพดีเพราะว่า Coffee Farm คือสิ่งที่เราเลือกให้กับทุกคนนะคะสายชิลก็จะต้องเป็นกาแฟสูตรหญ้าหวานหวานธรรมชาติจากหญ้าหวานน้ำตาล 0% อร่อยแบบไม่รู้สึกผิดสายฟิตนะคะก็ต้อง Black Coffee Mix เผาผลาญไขมันเสริมกล้ามเนื้อธรรมชาติและพลังงานจากกาแฟแท้

้ค่ะรสชาติเข้มข้นเติมพลังให้กับคุณฟังทุกเช้าสำหรับคนรักสุขภาพเติมพลังธรรมชาติ 100% นะคะกาแฟดำ180กรัมราคาห่อละ140บาทผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะโทร0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand จ้ะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้กนกพรออนแอร์อ่ะเพลงนี้ไกลนู่นค่ะถ้าชนะนะออสขอเพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองเข้ามาบอกว่าถ้าชนะเมื่อวานนี้ฝนตกเยอะเลยนะคะแหมเอาฝนมาชุมพรบ้างใครอยากได้ฝนไหมอยากได้บ้างเล็กน้อยไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะอย่าปล่อยมือไม้เมืองนะคะมอบทุกเสียงทุกสายค่ะกำลังเคลียร์เพลงให้อยู่นะวันนี้เพลงเยอะจริงๆนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะ

แข่งขันกันไปนะคะก็ดูแบบอบอุ่นใจดีค่ะคุณผู้ฟังขาช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขนะคะเพลงที่ไม่ทันในเบรกนี้ก็คงต้องเป็นช่วงหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝากเอาไว้ทิ้งท้ายไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เคยเจอปัญหานี้นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นนะคะ

ถึงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเลยวันนี้แนะนำเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังคะครอบคลุม300ตารางเมตรตลอดเขาเรียกว่าตัวหลอดเนี่ย LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่โคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะติดตั้งง่ายมีสายไฟ5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะวันนั้นสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะก็รับเลยค่ะนะคะแถมนะคะซื้อ1แถม1แล้วก็พร้อมโคมไฟ LED อีก2อันค่ะและแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะนะโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะเอาละค่ะไปเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแน่นเอียดเลยช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วก็เคลียร์งานเพลงนะคะเยอะเลยจ้า

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนธิดารัชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: นองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินเท้าลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพนประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกลุ่มตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 2,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วนโดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาคแปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวง

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ์ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

มืดก็มีสว่างมีทุกข์ใจก็มีสุขใจชีวิตนะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันดูแบบว่านะคะเขาถึงบอกว่าใช้ชีวิตให้มันแบบพอดีอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปมันก็ไม่ดีอะไรที่มันแบบนะใช่ไหมคือมันต้องบาลานซ์ชีวิตให้พอดีในทุกๆเรื่องล่ะค่ะคุณผู้ฟังเกิดมาก็จงใช้ในรูปแบบที่ดีนะไม่ใช่แบบว่าโอ้เกิดมาต้องใช้เต็มที่ไปเลยถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นไม่ใช่ละนั่นแปลว่าเราแปลความหมายบางสิ่งบางอย่างผิดนะคะหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็ฟิชเชอริงพันวรการนะคะก็เป็นงานเพลงฮอตฮิตช่วงเวลาเพลงใหม่แต่ว่าเพลงใหม่ได้สักเพลง2เพลงนะคะเนื่องจากว่ามีเพลงในเบรกที่แล้วที่นุ่นค้างไว้อีก3เพลงจ้ะวันนี้สายค่อนข้างแน่นนะคะเพราะนั้นเราเคลียร์กันเลยแล้วดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะในงานเพลงตรงนี้เงาใครในตาเธอของทัศน์นะคะพี่อิทแหลมทรายขอมานะคะแล้วก็มอบทุกเสียงทุกสายทุกๆคนที่ติดตามรับฟังผ่านทางช่วงเวลาดีๆของกระดกพรออนแอร์ค่ะ

งานเพลงนี้ของน้าน้อยนะคะเคลียร์กันแบบด่วนๆนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะยุคแห่งการสื่อสารนะคะมีการสื่อสารมากมายนะคะถ้าเราจะเลือกสื่อที่เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างตรงจุดอย่าลืมนะคะน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าถึงนะคะคุณผู้ฟังคะ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ข่าวสารนะคะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะองค์กรผู้ประกอบการที่สนใจต้องการสื่อสารข้อมูลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะจุดแด่งของ Mcord Radio Network ก็คือมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่ช่วงเวลาอย่างเหมาะสมนะคะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้จะระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคได้นั่นเองค่ะเพราะนั้นใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติม022016512หรือ0894990909ค่ะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วทิ้งท้ายไว้สำหรับของพี่มีบุญนะคะขุนกระทิงบอกว่าขอเอาอารมณ์แต่เผอิญว่าธนินเนี่ยเพิ่งเปิดไปนุ่นขอเป็นเวอร์ชันนี้นะคะพี่มีบุญขาเวอร์ชันของเทวเทนพรหมินละกันนะคะแล้วก็หลาดได้เพลงนี้เลยเคลียร์กันจนจบนะคะมีครั้งใครบ้างไหมเนี่ยถ้าหลงของใครนี่อูมิลมกลาด้วยไม่ทันน่ะเมื่อกี้เหลือมทรายเพิ่งโทรมานะคะไม่ทันน่ะส่งให้ใครได้บ้างคะเนี่ย เดี๋ยวบอกต่อให้ก่อนละกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ฟังวันนี้แบบพรุ่งนี้มาฟังใหม่นะคะแน่นจริงๆค่ะวันนี้ขออภัยจริงๆด้วยนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 8:30 โดยประมาณกระดกคอนออนแอร์นะคะอสมทชุมพรขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันส่งไปต่อให้พี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ขอทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: M-Cot Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงดูหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์นะต่อจากกนกพรออนแอร์เนี่ยค่ะมาฟังเชอรี่บ้างเกี่ยวกับแป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะค่ะเพลงรักก็คือเพลงรักเพลงไม่รักก็ได้นะบางโอกาสนะคะแป้งเย็นเพศสัตว์อยู่กับคุณด้วยดีเสมอมานะคะกับคุณที่ต้อนรับด้วยใจนะคะแล้วก็สบู่เพศสัตว์ด้วยแต่ว่าแป้งของเราเนี่ย

เป็นความหอมระดับตำนานมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เหมือนกับความหอมที่มีสามสีสามกลิ่นในช่วงที่ใช้ได้คือช่วงนี้วันแม่จะบอกเดือนแห่งวันแม่นะคะเขาใช้ได้ให้คุณแม่นะคะสีชมพูของเราเนี่ยมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบนะคะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้ดูนะคะเช่นเดียวกับคุณผู้ชายถ้าใช้ก็คงผู้หญิงก็ชอบนะลองปะดูนะคะหาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามร้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะนะลองพิสูจน์ดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนขึ้นอีก 200% เลยค่ะนะคะในช่วงนี้ขอบคุณหลายงานเพลงนะคะที่สื่อสารกันมาแล้วก็ล่าสุดพี่หนุ่มหมูสองนะคะพี่เล็กวังไผ่ด้วยนะคะที่สื่อสารมาแล้วหนุ่มบางลึกสาวสวยท่าแซะค่ะแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้ก็คือจากแหลมทรายนะคะพี่อีททั้งพี่แป้นทั้งพี่พนารายณ์นะคะฟังรวมกันไปก่อนเดี๋ยวจะรีบจะไปเปิดให้ช่างเปิดนะช่างควบคุมเสียงขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้อีกหนึ่งงานเพลงค่ะไปฟังกันเลย

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะคำว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านเนี่ยไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟต์เท่านั้นนะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแล้วก็ผิวยังดูใสขึ้นนะคะอีกด้วยนะแล้วก็สาวตัวหอมผิวใสเนี่ยลองคิดสิใครๆก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟต์สองกลิ่นนะหอมคนละแบบค่ะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนนะแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเอาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์ก็คือซื้อมาใช้นะคะคุณฟังสั่งก็ได้หรือว่าตามอุดหนุนห้างร้านดีกว่านะถ้าสั่งนี่เดี๋ยวมันจะเป็นการเอาเปรียบ เอาเปรียบอะไรเอาเปรียบร้านค้านะคะร้านค้าเขาจะได้ขายดีร้านของชำก็น้อยลงแล้วด้วยเนาะแล้วก็ตามห้างต่างๆนะคะก็ไปอุดหนุนกันก็แล้วกันร้านของชำเนี่ยเราก็อยากอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวก็ชลีจะให้ฟังรวมๆกันไม่ใช่อะไรพี่เอสวีอะไรแบบนี้นะคะรับทราบแล้วนะคะแล้วน้องนัดพี่นัดด้วยน้องนัดด้วยนะคะป้าลองปักน้ำด้วยนะเดี๋ยวฟังรวมกันไปก่อนแต่ว่าในช่วงนี้นะอากาศแบบนี้เราก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมพอเตือน6จังหวัดภาคใต้นะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะระวังน้ำท่วมแล้วน้ำป่าด้วยนะคะมีจังหวัดอะไรระนองบ้านใกล้พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะถึงจะไม่มีชุมพรก็ต้องระแวดระวังภัยนะเฝ้าระวังด้วยก็เท่ากันนะคะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะก็ระวัง6จังหวัดภาคใต้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกัน2งานเพลงค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะขอบคุณคุณฟังนะคะที่สื่อสารกันเพลงมานะคะแล้วก็พี่หนุ่มหมูสองด้วยนะคะจะเปิดให้แล้วนะคะงานเพลงต่างๆก็ไปตามคันลองนะคะทันบ้างไม่ทันบ้างก็คือจับรวบยอดให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ของเรามี3สี3กลิ่นค่ะสีชมพูมาดามหอมแบบเยาวยวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบบอกแล้วนะคะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปลองนะหอมยั่วยวทุกกลิ่นท้าให้ลองค่ะอย่างที่บอกนี้นะคะแล้วก็สบู่เพศัตว์ด้วยนะคุณฟังในช่วงนี้นะคะจะฝากข้อปฏิบัติพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขับรถนี่เป็นห่วงมากเลยเป็นห่วงตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกท่านก็คือการไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เล่นโทรศัพท์หรือทำกิจกรรมอื่นที่รบกวนสมาธิในตอนที่เราขับรถอยู่นะคะแล้วก็ตรวจสภาพรถเว้นระยะห่างอันนี้ก็สำคัญนะปกติจะไม่ขับรถจี้คันหน้านะใช้ความเร็วตามกฎหมายด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นเขาเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถนี่ก็นึกถึงตัวเรานะเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เข้าไปนอนอยู่โรงพยาบาล3วันเลยนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ก็มาเตือนคุณผู้ฟังอีกนี่นะคะโอเคนะคะไปก่อนนะคะขอให้ไปไหนมาไหนปลอดภัยสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบผลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาบอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบผลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียด

0: เก็บข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ. 2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี้เวลา 12:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: างหย่าเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตาไปพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีและเหตุคาร์บอมที่

0: พ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสพ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกาอากาบูเกะซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสพ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสพ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 นของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกะซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซะเมแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวนปาล์มเพื่อไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยมาเลเซียค่ะถกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC ครั้งที่39เพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทยและพลเอกตันสรีดาโตเชอรีอาจีมาเล็กราชักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39ผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรนะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ

มาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะ

0: ลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพทพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.และตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนและก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันมีนัยยะสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวนการนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลขศูนย์ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นพูดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดหากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 9 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสรารัตน์นะคะหรือว่าแอมไซยานายค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมเป็นจำเลยความผิดฐานใส่สารไซยานายซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ทรายค่ะนางสาวมนทาทิพย์ขาวอินผู้ตายเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อเพื่อล้างหนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานทั้งสองนำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นแชร์วงเดียวกันจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้จากข้อเท็จจริงจำเลยติดพนันออนไลน์

0: เงินกว่า30ล้านผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
1: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพิชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแวกวารีทนายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปรยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหารือร่วมกันเนื่องจากทั้งมินและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวและก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถ

0: หลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทั้งนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
3: พักสั้นๆครู่นึง
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ

ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การ

0: ิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลราติศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริฟชามอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน 2:00 ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกช้างออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสาขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 ลิตรในระหว่างการดูแลครับจิ๋วไซโยกมือพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการถ่ายเหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักจีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาท

0: ทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเศร้าเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คนต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการ

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: านเราสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะดีเจแจงโรจนาค่ะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้เราก็เป็นแม่ข่ายนะฮะทางอสมทภูเก็ตนะครับก็ติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะเที่ยง

0: ครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะฮะผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะครับ
1: ก็จะหมุนเวียนกันมานะคะแต่ละสัปดาห์ประมาณสักกับ2เดือนก็จะวนมาเจอเรา2คนกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถรับชมแล้วก็รับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะของอสมทภูเก็ตเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าคุยข่าวกับเรา2คนมาได้เลยทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนั่นเองนะคะ
0: ครับนะฮะจากที่กรมอุตุก็บอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกใช่มั้ยฮะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ใช่
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: แดดจ้า
0: แดดจ้าจังหวัดอื่นแล้วฮะที่ฟังอยู่6จังหวัดฝั่งอันดามันเนาะเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เขาก็จะเตือนตั้งแต่วันนี้แหละนะคะ4ไปจนถึงประมาณสักวันที่
0: 7นะ
1: ใช่นะคะก็เดี๋ยวจะมีมรสุมแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะคะจริงๆก็คือเตือนช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆมันก็คือค่อนข้างแม่นนะนะกรมอุตุเนี่ยนะเตือนแล้วก็กำลังที่จะมาตามนัดนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะภูเก็ตเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันด้วยเหมือนกัน
0: น
1: ะจะเป็นทางด้านฝั่งอันดามัน
0: ครับถึงจะแดดแบบนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะต้องเชื่อไว้ก่อน
1: ต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆอ้าวฝนก็มานะคะบางวันในวันนึงก็อาจจะมีแบบหลายฤดูกาลผ
0: ่
1: านร้อนผ่านฝนในแต่ละวันแต่ละวันนี่สู้ชีวิตกันหน้าดูนะคะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเหมือนเดิมเลยนะฮะเรื่องของทวงคืนผืนป่านะฮะเมื่อวานก็เข้มข้นนะฮะ
1: ปฏิบัติการไปจะไปดูจุดที่เป็นไฮไลท
0: ์
1: ไม่เคยไปเหมือนกันที่หาดนี้แล้วก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อวานนี้แหละ
0: คุ้นๆเหมือนเคย
1: ไป
0: แต่มันนานมากเลยยังจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเห็นเมื่อวานจากสกู๊ปของคุณจี๊ดเพิร์นพิทูเซ
1: ่
0: สวยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็สวยแต่ว่ามันมีเจ้าของอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดนะฮะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ดูเรื่องของฝนนะอันดามันเรานะคะมีข่าวสารเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะทีมกู้ภัยของสงขลาค่ะ
0: ครับ
1: มีเตือนเรื่องนี้จริงๆเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะที่มีน้องวัย13ปีที่นครศรีชนอ่ะเขาเสียชีวิตจากการที่โดนพิษของแมงกะพรุนกล่องนะคะทีนี้ทางกรมทช.เนาะก็มาเตือนแล้วก็ดร.ธรก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระพุนกล่องนี่แหละด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ไปดูเซิร์ฟที่เกาะพยามนะเยาวชนเกาะพยามนะคะเขามาแข่งเซิร์ฟที่หาดเมมโมรีนะหาดชื่อดังของเขาหลักค่ะก
0: ็
1: โหคว้ารางวัลนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู
0: ้
1: เพราะที่อ่าวใหญ่เกาะพยามอ่ะก็เป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังอีกแหล่งหนึ่ง
0: แสดงว่าคลื่นแรงกำลังดีเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่มันเป็นคลื่นที่เหมาะสำหรับการเล
0: ่
1: นแล้วก็มีเยาวชนหรือชาวมอแกนที่เกาะพยามาเขาฝึกจริงจังมานานละจนตอนนี้มาคว้ารางวัลได
0: ้
1: ด้วยนะคะ
0: แสดงว่าเคยไปเซิร์ฟที่นั่นใช่ไหม
1: เคยไปเป็นพิธีกรงานเซิร์ฟ
0: แต่ไม่ได้เซิร์ฟ
1: ไม่ได้เซิร์ฟสิจะไปเซิร์ฟได้ไงเซิร์ฟไม่เป็นนะแต่ว่ายน้ำเป็นนะคุณผู้ฟังก็คือเอาไปเกาะเกาะทำเท่อะไรเงี้ยได้อยู่นะคะ
0: ที่ระนอง
1: ใช่แล้วก็มีข่าวสารของทางนั่นสุราษฎร์นะที่ตรังด้วยแล้วก็ยะลาด้วยเมื่อวานเนี่ยดีเจช่อฟ้าก็ชวนไปเที่ยวตลาดนะคะก็ติดตามได
0: ้
1: ก็น่าจะต้องแบบเผื่อเวลาช่วงท้ายนิดนึงนะดีเจ
0: ได้โอเค
1: เพลิน
0: ครับงั้นเราไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าน
1: ะฮะ
0: เรื่องของปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะฮะซึ่งเขาก็มีการปล่อยแถวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะทั้งหมดเนี่ย8จุดเสี่ยงทั่วเกาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วนะครับที่ราไวด้วยนะฮะแล้วก็ที่หาดพาราไดซ์นะฮะอย่างที่บอกครับว่าจุดเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปดูเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะครับทางรองอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะนายพัฒพงศ์สมิติพัฒน์นะครับก็ลงพื้นที่นะฮะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีผู้ที่แสดงเป็นคนเช่าพื้นที่นะฮะออกมาแสดงตัวนะครับว่าเขาเนี่ยได้เช่าพื้นที่นี้นะนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะในเรื่องของการเช่าที่ดินนี้ในการประกอบธุรกิจนะครับโดยบอกว่าพื้นที่นี้นะฮะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มีสัญญาเช่าด้วยนะจากสปก.นะฮะมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับอายุนะฮะในการเช่าเนี่ย3ปีด้วยกันนะฮะตั้งแต่ปี68จนถึงปี70
1: ค
0: ่าเช่าเนี่ยปีละล้านกว่าบาทนะฮะโชว์ให้ดูเลยนะฮะเพื่อประกอบ
1: ใช
0: ่กิจการร้านค้าที่นี่ได้เลยนะฮะทีนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนนะถ้าเกิดว่ามีเป็นพื้นที่ในเขตสปก.ที่ไม่ได้ใช้จัดสรรให้เกษตรกรตามวัตถุประสงค์เนี่ยควรพิจารณาส่งคืนให้กรมป่าไม้เ

0: ดูแลรักษาพื้นที่ป่าของประเทศไม่ให้พื้นที่ป่ามันลดลงจากการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงชายหาดสาธารณะนะฮะเพราะว่าถ้าหากพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับของสปกเนี่ยต้องร่วมกันกำหนดแนวทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องเปิดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะฮะแล้วก็กำหนดให้ต้องใช้บริการของเอกชนก่อนแล้วถึงเข้าชายหาดได้อันนี้มันไม่ใช่นะฮะมันผิดวัตถุประสงค์นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรของส่วนรวมก
1: ็
0: จะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบตามข้อกฎหมายเพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้และกฎหมายรูปที่ดินหรือไม่นะครับ
1: ก็มันเหมือนมีกฎหมาย2ตัวไงในการดูใช่ไหมคะทีนี้สปก.คือปฏิรูปที่ดินของป่าไม
0: ้ต้องไปดูวันอีกทีมัน
1: รู้ว่ามันยังขัดกันอยู่ยังไง
0: แปลกยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาใช้กฎหมายฉบับไหนนะฮะในการใช้ให้ในเรื่องการประกอบกิจการนี้ด้วยนะฮ
1: ะ
0: เห็นทางผู้เช่าพื้นที่หาดพาราไดซ์นะฮะเมื่อวานก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเช่าพื้นที่จากสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะปี67ถึง68นี่ดำเนินขั้นตอนถูกต้องเลยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านนะฮะมีการพิจารณาของเทศบาลจังหวัดคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนแล้วนะครับก็เลยเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้บุกรุกเลยนะฮะที่เขาให้เหตุผลมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ชายหาดแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ปิดนะคนไทยสามารถเข้ามาใช้ชายหาดได้เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนมีรถรับส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนค่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เฉพาะที่ไปใช้บริการเตียงอาหารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับชายหาดท่องเที่ยวแห่งอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ทำตามกฎหมายนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นหาดสาธารณะการลงเข้าสู่พื้นที่มันต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
1: เขาก็บอกคนไทยเขาได้ฟรีแต่เขาก็จะเก็บค่าสำหรับต่างชาติใน
0: ค
1: นละ200ถูกไหมในรถรับส่งอย่างนี้ค่ะแต่ว่าประเด็นตรงนี้มันก็จะอาจจะต่างจากที่อื่นนะถ้าที่ดูสกู๊ปของช่อง9เมื่อวานนี้ค่ะค
0: ือ
1: เดิมเนี่ยมันมีปัญหากันมาแล้วนะคะจนตั้งแต่ปี37อ่ะที่สปก.เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนท้ายสุดก็เหมือนกับจะให้รื้อไปแล้วนะตอนนั้นรู้สึกศาลจะพิพากษาไปแล้วก็เว้นช่วงกันมา10ปีแล้วก็ตอนนั้นเหมือนครม.ก็ให้เนี่ยค่ะไปดูพื้นที่สปก.จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องผ่านคตจ.ของจังหวัดด้วยแล้วก็เหมือนสปก.ก็ให้เอกชนเช่าซึ่งเมื่อวานน้องชีก็บอกว่าคือสามารถให้เอกชนเช่าในชุมชนนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้มันต้องดูเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่ดูภาพจากหาดเนี่ยคือมันเป็นหาดไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่ามันมีผู้ประกอบการเขาก็ทำกิจการเนี่ยเต็มพื้นที
0: ่
1: บนชายหาดด้วยเลยมีสระน้ำอะไรต่าง
0: ๆ
1: ซ
0: ึ่
1: งตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูข้อกฎหมายอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้บอกเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึง
0: จริงๆแล้วหาดเนี้ยสมัยก่อนการเข้าถึงมันเข้าถึงยากอยู่แล้วนะฮะมันต้องเดินเท้าลง
1: ใช่
0: ผ่านป่าลงมาเขาบอกว่าเขาจะมาจากทางเรือซะมากกว่ามันถึงจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านะฮะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บก็มีคนอยากเข้าไปดูพอเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการเก็บค่าเดินทางเข้ามานะฮะนั่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าเก็บเฉพาะชาวต่างชาตินั่นที่เขาบอกนะ
1: ใช่แล้วเมื่อวานอ่ะคนที่เขาเช่าพื้นที่เขาบอกว่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากก็เป็นต่างชาตินั่นแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะไปอย่างเงี้ย
0: ครับนั่นน่ะสิ
1: ก็ต้องตามกันต่อนะเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งใน8จุดเมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือนะช่วงฝนก็เข้าฝนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันเรื่องของอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มต่างๆค่ะโดยล่าสุดทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ระบุนะคะช่วงของสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภูเก็ตเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงล่าสุดก็เตือนมา4-7 สิงหาคมนี้ก็ฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะนี่ต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้นะคะซึ่งจังหวัดได้กำหนดพื้นที่อุทกภัยจุดเสี่ยงใหม่จุดเสี่ยงซ้ำซากแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์มีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วจังหวัดก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องค่ะโดยอบจ.ภูเก็ตติดตั้ง18

0: 8จุดเทศบาลนครภูเก็ตอีก8จุดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตอีก1จุดค่ะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเร่งขุดลอกแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคือทำไปแล้วเนี่ยกว่า75จุดนะคะเตรียมพวกกระสอบทรายอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ยามฉุกเฉินนะคะ
1: คือ
0: ภูเก็ตเนี่ยมาทีมมาหนักนะ
1: ครับเอาจริงๆก็มันไม่ได้ท่วมมันแค่รอระบายอย่างเดียวจริงๆ
0: คือเราอ่ะน้ำท่วมรอเพราะว่าภูเก็ตอ่ะจริงๆหลายคนบอกเอ้ยมันจะท่วมได้ยังไงพื้นที่เล็กคือตกลงเขากับทะเลเนี่ยอยู่ห่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเมืองด้วยสิ่งปลูกสร้างด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยฝนที่มันเปลี่ยนไปด้วยจังหวะมาม ักจะมาแบบแรงแล้วก็มาเร็วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบริบทแต่ละพื้นที่เรื่องของการรองรับเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ภูเก็ตเราก็จะมีแบบฉบับของเราที
1: ่
0: ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
0: ได้ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ที่ยงกับอีก44นาทีนะฮะปากใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องต้นน้ำปรมินีรโสเช่นเคยนะคะเข้ามาติดตามส่งหัวใจให้พี่ๆนะคะ
0: ครับ
1: คุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนร้อนค่ะดีเจทั้งสองนะคะ
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะวันหยุดยาวที่แล้วไปเที่ยวเขาหลักชอบเลยไม่แออัดน้ำตกน้ำก็เยอะหาดสวยสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแนะนำเลยนะคะ
0: พังงานี่ตอบโจทย์มากทะเลพังงาเงียบๆนะฮะ
1: สงบธรรมชาติสวยนะคะมาเที่ยวค
0: ่
1: ะ
0: ครับไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ดีเจแจ็คลักษณัยอสมท.สงขลามีรายงานเรื่องของการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยนะฮะเป็นการยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกิจกรรมหลักการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยรุ่นที่1ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทางด้านของนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลจิตอาสาผู้นำชุมชนอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นเอกภาพมีทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนประกอบด้วยผู้นำชุมชนอาสาสมัครเครือข่ายและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยจัดอบรมเป็นเวลา4วันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพกู้ภัยโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยมาโดยตลอดเนื่องจากภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงหากการช่วยเหลือและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน

0: เกิดไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและกระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉินโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งสร้างกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือกับสาธารณภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: นะฮะนั่นก็เป็นข่าวจากจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ
2: ก็มาต่อเนื่องกันกับข่าวนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะเพียง13ปีเท่านั้นเองไปเล่นน้ำแล้วก็ไปถูกพิษของแมงกะพรุนนะคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อวานทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ออกมาเตือนถึงเรื่องของพิษนะคะเย็นวันเสาร์ก็คือ1สิงหาคมนะคะที่หาดบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือก็เกิดเหตุเป็นเด็กชายวัย13ปีนะคะถูกพิษแมงกะพรุนกล่องหรือว่าถ้าชาวบ้านชื่อท้องถิ่นมันจะมีชื่อว่าแมงกะพรุนสายฟ้าด้วยนะคะคือเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่ลงเล่นน้ำทะเลก็ทราบชื่อก็คือน้องนิวกันละกันนะคะน้องนิวเนี่ยก็ร่องรอยก็คือถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนแล้วก็คอแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับเขี้ยวที่ข้อพับแขน2พับข้อพับแขนซ้ายนะคะแล้วก็คือน้องเนี่ยช็อกหมดสติอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็ระหว่างที่รถกู้ชีพช่วยเหลือนะคะก็เสียชีวิตค่ะสอบถามญาติแล้วก็เพื่อนนะคะของน้องผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือเขาก็ไปร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกันที่ริมหาดที่ฝ่ายท่าเนี่ยแหละก็เป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้กับชุมชนนะคะพอแข่งกันเสร็จละนะคะคือเด็กๆเนาะเขาก็ไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนๆประมาณสัก20คนก็ห่างฝั่งไปประมาณสัก10เมตรเท่านั้นค่ะเพื่อนเนี่ยต่อมาเพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยน้องนิวเขาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่โดนพิษแมงกะพรุนเนี่ยแหละค่ะตนเองเนี่ยก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยังเห็นแมงกะพรุนเนี่ยประมาณสัก 3-4 ตัวล้อมรอบตัวผู้ตายอยู่นะคะแล้วน้องก็คือเป็นลมหมดสติไปเพื่อนก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลที่จอดรอสแตนบายอยู่ในงานนี่แหละก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีชนส่วนเพื่อนที่ลงไปช่วยแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งด้วยก็โดนพิษไปด้วยคนที่ไปช่วยประมาณสัก3คนคือโดนที่แขนที่น่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่ไปช่วยก็คือปลอดภัยนะคะแต่ว่าน้องนิวเนี่ยคือเสียชีวิตจากพิษนะคะนายรอเหมนวลเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนอิบาดะที่ชุมชนบ้านฝ่ายท่าเนี่ยก็บอกว่าปกติแมงกะพรุนชนิดเนี้ยที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสายฟ้าเนี่ยมันก็จะชุกประมาณสักเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้มาพบในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็ที่ผ่านมาเองในพื้นที่ของพื้นที่ชนเนี่ยก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนเลยนะคะ
1: คร
2: ับ ทีนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีเนี่ยนะคะก็คือก็เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวงดกิจกรรมทางน้ำหากพบแมงกะพรุนที่มีพิษเนี่ยนะคะแล้วก็หากสัมผัสถูกแมงกะพรุนเนี่ยก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย30วินาที เพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือเอาทรายไปขัดถูนวดบริเวณที่เป็นพิษที่โดนแมงกะพรุนเนี้ยค่ะเพราะมันจะไปกระตุ้นให้เข็มพิษเนี่ยปล่อยพิษสู่ร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ
1: คร
2: ับส่วนดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลเนาะก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับการเผยการพื้นที่แพร่กระจายการป้องกันแล้วก็การแก้ไขเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้เรียกเป็นแมงกะพรุนกล่องสื่อนะบางทีแมงกะพรุนสายฟ้าก็บอกเป็นชื่อท้องถิ่นอาจจะสับสนก็ให้ใช้คำว่าแมงกะพรุนกล่องนะคะแล้วดร.ทองก็ให้ข้อมูลบอกว่าส่วนมากแมงกะพรุนกล่องเนี่ยจะพบฝั่งอ่าวไทยมากกว่าอันดามันสังเกตยากเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไม่เหมือนชนิดอื่นอย
1: ่
2: างพวกหมวกโปรตุเกสอะไรเงี้ยที่เจอฝั่งบ้านเราก็เจอบ่อยๆอันนี้จะอยู่ลอยเหนือน้ำแต่ไอชนิดนี้มันอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็พบมากขึ้นเพราะว่าเหมือนทะเลแปรปรวนจากอากาศมากขึ้นพิษมันเนี่ยจะอยู่ที่หนวดแล้วพิษมันค่อนข้างจะรุนแรงพิเศษเลย นะคะท่านก็ย้ำบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูเท่านั้นราดไปเลยนะคะห้ามพวกน้ำเปล่าแล้วก็ทรายไปถูเด็ดขาดเพราะพิษมันจะยิ่งกระจาย
1: ใ
2: ครสนใจเนี่ยท่านก็ทำคลิปเอาไว้หน้าเพจของดร.ธรเข้าไปดูเป็นความรู้ได้นะคะ
1: อืมนะฮะ
2: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
1: ครับไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงแล้วนะฮะก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่น่าไปนะเพราะว่าล่าสุดเองเน
2: ี่ย
1: ไม่เคยครับ
2: ไม
1: ่เคยเพราะว่าเห็นแต่ในรูปแล้วสวยดีนะฮะอยากไปแล้วก็มีการแข่งเซิร์ฟบอร์ดด้วยที่นี่นะฮะดีเจแจงก็ไปเป็นพิธีกรแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะฮะ
2: ไม่กี่ปีที่แล้ว
1: นะครับงานนี้จัดขึ้นนะฮะวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะที่หาด Memory Beach เขาหลักจังหวัดพังงานะครับโดยนักกีฬาเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองเนี่ยสร้างผลงานโดดเด่นนะกวาดรางวัลจากหลายประเภทการแข่งขันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวระนองมากๆนะฮ
2: ะ
1: ผลการแข่งขันเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะฮะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวอายุไม่เกิน18ปีนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็รับรางวัลไฮสกอร์ด้วยนะฮะทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีน้องบุญฤทธิ์นะฮะอันนี้คว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นอายุไม่เกิน14ปีรับรางวัล most รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับแล้วก็มีน้องกิตติศักดิ์ได้รับรางวัลอันดับ3นะฮะประเภทบอร์ดสั้นนะฮะเด็กหญิงเสาวลักษณ์นะฮะอันดับ4นะครับเด็กหญิงปันนิกานะฮะได้รับรางวัล Rising Star เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทีมเยาวชนจากเกาะพยามเนี่ยก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะฮะประเภททีมสวัสดีครับด้วยนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองเขานะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆที่เก่งมากๆเลยนะฮะที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาติด้วยนะฮะที่บาหลีอินโดนีเซียโน่นเลยนะฮะ
2: จะไปแข่งกันต่อด้วยนะคะ
1: นะครับ
2: ก็อย่างที่บอกว่าเกาะพยามก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ละคนไม่รู้ว่าอ่าวใหญ่เกาะพยามเนี่ยเป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังเหมือนกันที่นักเซิร์ฟเนี่ยเขาก็มักจะไปนิยมแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ของเกาะพยามเนี่ยได้มาฝึกเล่นเซิร์ฟนะจนตอนนี้เนี่ยค่ะมาออกแข่งขันในพื้นที่ต่างๆอย่าง Memory Beach นะคะที่เขาหลักก็เป็นหาดดังอยู่แล้วเรื่องของเซิ
1: ร์
2: ฟนะคะก็ยินดีกับน้องๆนะคะที่ผู้ใหญ่เนาะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงนะครับ
2: ค่ะ
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไส้ตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก55นาทีนะครับนะฮะลืมเปิดไมค์ให้อีกแล
2: ้วไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะก็ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนะคะนางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ค่ะพร้อมด้วยนายวณีนนท์สิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็การดำเนินงาน CBRX ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยไม่เสพซ้ำแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะก็ไปกันที่โรงพยาบาลสวนสรานรมที่อำเภอพุนพินของสุราษฎร์นะคะซึ่งสำหรับโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะก็เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตแล้วก็สารเสพติดในเขตสุขภาพที่11ก็จะครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจะมีระบบการบริหารบริการสุขภาพจิตแล้วก็จิตเวชทั่วไปรวมถึงจิตเวชสารเสพติดนะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในภาพรวมที่ผ่านมาผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามภายใน90วันนะคะปี69ก็ดีขึ้นจากการพัฒนาระบบติดตามแล้วก็คุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะโรงพยาบาลสวนสรานรมก็เปิดให้บริการอาคารต้นแบบเป็นศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดแบบครบวงจรมี70เตียงก็เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคม69อันนี้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะจากดีเจน้องกระเพราสมทรสุราษฎร์ค่ะ
1: นะครับไปที่จังหวัดตรังกันบ้างนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เลตรังบูติกรีสอร์ทแอนด์ทราเวลนะฮะที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเก่าเนี่ยนะครับก็มีการเป ปิดโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังเป็นกิจกรรมหลักที่2นะฮะฝึกหน่วยกู้ภัยทางทะเลจากจังหวัดตรังรุ่นที่3นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเนี่ยมีทักษะและก็ศักยภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเลก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเอง

0: เองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนนะฮะอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลกู้ชีพกู้ภัย50คนก็เข้าฝึกอบรมในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมที่จังหวัดตรังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจเกกูดชื่อน่ารักมากเลยนะคะสมทอดังนะคะปิดท้ายกันนะคะชวนเที่ยวกันค่ะดีเจช่อฟ้าจากอสมทยะลานี่บอกว่าที่ตลาดเอเชียทีกยะลานะตอนนี้ก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็แหล่งรวมความอร่อยแห่งใหม่นะคะที่โดดเด่นด้วยเมนูอาหารแบบละลานตารสชาติดีราคาก็เบาๆนะคะพื้นที่นั่งแบบสบายๆเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะคึกคักกันทุกวันเลยนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆนะเขาอยู่แถวๆถนนผังเมือง4ค่ะนะหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏของยะลาตอนนี้ได้รับความนิยมในพื้นที่มากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสินค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจากตั้ง6บาทไปจนถึง30บาทราคาแบบย่อมเยามากนะคะแล้วก็มีโครงการอาไทยถ้วยใส่พลัดด้วยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะไปได้เลยที่นี่ตลาดเอเชียที่ยะลานะคะเปิดให้บริการทุกวัน 15:00 น.ถึงนู่นเลย1นาฬิกานะคะ
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกัน
0: ครับหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ค่ะเหลือแล้วนิดนึงนะคะก็ติดตามกันได้ทุกวันนะคะสำหรับปักใต้บ้านเราสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนดิฉันโรจนาบุญชูวงศ์ค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะครับลาไปก่อนครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทภูเก็ต
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่80ดอลลาร์34เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง4ดอลลาร์16เซนต์หรือ 4.73% ปิดที่83ดอลลาร์77เซนต์ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43บาทถึง43สตางค์ถึง99สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9บาท89สตางค์ต่อลิตรบีดีเซล B20 ชดเชย11บาท47สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1บาท14สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4บาท91สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3บาท88สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6บาท12สตางค์ต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำ

0: วน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัชชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ก่อนใครนอนก็ได้

0: ื่นเด็กกระซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันอังคารบ่ายโมงกว่าๆถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับช่วงเวลาของเกษตรแก้จนโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรต้องการการบำรุงการเอาใจใส่นะครับการใส่ปุ๋ยที่ดีใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเช่นกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่สอสับไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและที่ร้านขายปุ๋ยไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วงของสบายสบายสไตล์มนตรีนะครับจะไปพูดถึงเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาพืชน้ำท่วมดินและรากเน่ายืนต้นตายในช่วงของฤดูฝนนะครับซึ่งก็เหมาะกับเมย์ช่วงนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัส
3: ครับสวัสดีครับกับผมมนตรีบุญจรัสและทีมงานชมรมเกษตรป่าสันพิษเราก็ได้กลับมาพบกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงหน้าฝนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับระบบรากของพืชทำให้ชื้นแฉะเน่านะครับเราจะมาดูว่าวิธีการดูแลแก้ไขปัญหานั้นทำอย่างไรนะครับนะวันนี้หัวข้อการแก้ปัญหาพืชน้ำท่วมนะฮะดินแฉะรากเน่าเหยียบต้นตายในช่วงฤดูฝนเมื่อเข้าสู่หน้าฝนก็มีปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับทำให้ใบผลที่จะเปิดตาดอกก็มีปัญหาต้องคุมนะใบอ่อนเพราะว่าฝนตกก็มีนะใบอ่อนเกิดขึ้นนะครับมะนาวราคาถูกนะครับน้ำท่วมขังแฉะนะสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมไม้ค้ำไม้ล้อมไม้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็จึงเป็นที่มาว่าก็จะเอามาบอกกล่าวเล่าสู่ถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะครับนะหลายที่นะครับที่ผมเคยไปเป็นคอนซัลท์หรือเป็นที่ปรึกษานะครับและอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษนะเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับน้ำท่วมแน่นแข็งนะครับน้ำท่วมนี่ท่วมแล้วทำยังไงทำจะทำอย่างไรให้พื้นที่บริเวณน้ำท่วมนั้นนะครับอยู่รอดปลอดภัยบางคนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะครับอย่างสนามกอล์ฟนะพายเอิร์ธนะฮะหลายๆที่นะครับที่หรือชั้น7ของ The Imperial นะฮะซึ่งเป็นของแบงค์กรุงเทพนะครับเขาก็จะมีปัญหาเวลาดินที่ชื้นเปียกแฉะชื้นเปียกแฉะนี่นะน้ำที่ท่วมโคนต้นท่วมระบบรากออกซิเจนก็จะเข้ามาไม่ได้ทั่วถึงไม่เพียงพอทำให้รากพืชขาดออกซิเจนนะครับต้นมีอาการเหลืองนะฮะ

พราะว่าช็อกนอกจากการเนี่ยหยุดกิจกรรมเพราะว่าเหมือนตัวเองจะตายนะฮะหรือบางคนอยู่ในภาวะที่ดินเปียกแฉะก็เป็นที่ชื่นชอบโปรดปรานของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นศัตรูของโรคพืชนะครับสวัสดีคุณดีต่อใจสวัสดีคุณลินหูชงสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่และก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับขณะนี้77คนนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ทำให้ดอกผลเนี่ยสามารถที่จะหลุดร่วงใบหล่นร่วงได้ง่ายใบเหลืองนะยืนต้นตายถ้ามีอาการหนักแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาได้ไม่ทันการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นผมจะบอกให้ในสเต็ปแรกนะครับสมมติพื้นที่ที่เราปลูกหญ้านะท็อปหญ้าท็อปทรายปลูกหญ้าเขียวปลูกไม้เอาไม้ล้อมมาปลูกนะครับไม้ล้อมบางชนิดนี่ปลูกห่อตุ้มด้วยผ้ามุ้งเขียวแล้วไม่กรีดไม่แกะผ้ามุ้งเขียวนี่ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับเพราะว่าห่อรากไม่สามารถที่จะแผ่กระจายขยายออกไปหากินได้ไกลนะครับถ้าเราเอาตุ้มเขียวหรือสแลนออกเนี่ยรากเขาจะแผ่ไปได้ยาวไกลแล้วบางทีก็ไปโผล่พ้นไปสู่พื้นที่ดอนนะรากก็ไม่ถูกน้ำท่วมต้องเข้าใจนะฮะพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนการปลูกสนามหญ้าหรือในสวนผลไม้รากไม้มันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันนะแบบทุกที่ทุกทางมันก็จะมีเป็นแอ่งบ้างเป็นเนินบ้างเป็นเว้าบ้างนะแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่ซื้อมาหลายหมื่นบาทไม่อยู่ตรงน้ำท่วมถ้าท่านแก้ไม่เป็นเนี่ยนะครับบางทีบนผิวดินเนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะฮะนะลูกค้าหลายรายเนี่ยปล่อยให้ต้นไม้โดนน้ำท่วมใต้ผิวดินนะท่วมขังยิ่งเป็นดินถมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เป็นดินถมเป็นดินเหนียวนะครับฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะดินเป็นกรดนะครับปลูกอะไรก็ตายนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ว่างๆหรือนะฮะท่านที่รู้จักชมรมเกษตรปลอดสารพิษท่านสามารถมาปรึกษาฝ่ายวิชาการได้ว่าถ้าท่านปลูกมะม่วงมะนาวในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรแล้วต้องทำยังไงให้มันรอดมันโตเนี่ยอันนี้มาคุยกันแต่วันนี้เราจะคุยถึงประเด็นในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะทำให้ไม้ต้องยืนต้นตายนะครับบางทีน้ำมันท่วมข้างบนนี่เรายังพอรู้พอทราบแต่ดินที่เหนียวแน่นดินมันอิ่มเอิบฉ่ำน้ำอยู่ด้านล่างนะต้นไม้ที่เป็นแล้วยิ่งเป็นไม้บอนไม้ล้อมเอามาปลูกนะการแก้ปัญหาตรงนี้อันสเต็ปแรกเลยนะครับท่านต้องขุดนะรัศมีใต้ส่งพุ่มจุดใดจุดหนึ่งขุดลึกลงไปสัก50เซนหรือ80หรือ100เซนนะครับเพื่อพื้นที่ของรากนั้นมีน้ำท่านขุดเป็นกว้าง50ยาว50ลึก1เมตรหรือ50เซนนะครับเวลาท่านขุดหลุมในพื้นที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะท่านจะรู้ได้เลยว่าเขามีปัญหาในการหายใจไม่ออกเนี่ยนะครับใบเขาจะเริ่มสลดเหี่ยวเหลืองนะครับในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี้ไม่ใช่เพราะโรคนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะขาดออกซิเจนออกซิเจนมีไม่เพียงพอนะก็จะมีปัญหานี้ฝนตกเพียงแค่1สัปดาห์2สัปดาห์โรคจะมารากเหง้าคนเหง้าทันทีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนแต่การขุดหลุมสวัสดีคุณสุรศักดิ์คุณวิชุวรรณนะครับสวัสดีคุณอำนาจต่างทองคำสวัสดีทุกท่านนะครับแต่การขุดหลุมเนี่ยมันจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมันมีอยู่ในระดับผิวดินด้านล่างเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยมันมีระดับเท่าไหร่นะครับไอ้หลุมตรงนี้แหละถ้าท่านจะให้ต้นไม้ที่อุตส่าห์ล้อมมาปลูกซื้อมาปลูกต้นละเป็นหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยนะฮะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยต้องขุดหลุม
ตรงนี้เพราะถ้าท่านอยู่บนผิวแล้วยิ่งปลูกหญ้าไว้

0: ันนี้ท่านรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่เป็นสุขสบายดีนะครับไม่ใช่นะฮะข้างล่างโดยเฉพาะถ้าเป็นแอ่งกระทะด้วยแล้วเนี่ยมีปัญหาเยอะนะครับขุดหลุมแบบนี้แล้วต้องใช้นะถังน้ำวิทย์ถ้าน้ำมันท่วมเสมอกับต้องมีพื้นที่อย่างน้อยให้เขามีอากาศหายใจสัก50 เซนติเมตรเพราะนั้นระดับน้ำถ้ามันเต็มหลุมเมื่อไหร่เราต้องวิทย์ออกไปไกลๆหรือใช้สเมิร์ฟหรือไดโวดูดออกไปถ้าท่านต้องการให้ต้นไม้รอดอันนี้คือการแก้แบบประสบการณ์จริงๆนะครับคือคุณต้องดูดน้ำใต้ดินตรงนั้นซึ่งมันทิ้งไว้ชั่วโมงหรือมันก็จะหลอมรวมน้ำจากทุกที่ใต้ดินเนี่ยมาอยู่ตรงโคนต้นเรานะครับเราต้องมันเอาถังน้ำนี่จ้วงตักในหลุมที่อยู่ใต้โคนต้นแล้วมันเริ่มมีอาการชำรุดทรุดโทรมน่าจะตายนะฮะนี่คือสเต็ปแรกเลยที่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีน้ำซึมอยู่ใต้ผิวดินแล้วท่วมระบบรากของพืชไม่ว่าจะเป็นมะม่วงลองกองมังคุดแคนาประดู่ป่าประดู่บ้านนะครับต้นน้ำเต้านะฮะอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ด้วยสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์จริงๆนะฮะหลังจากนั้นนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมฝนแฉะเราดูแลไม่ให้น้ำท่วมรากพืชได้แล้วนี่นะครับตรงนี้แหละต้องมาดูแล้วนะครับอย่าให้เด็กไปเดินเล่นรอบโคนต้นใต้ทรงพุ่มและต้องเตรียมใส่กองทัพจุลินทรีย์ลงไปนะเพราะว่าหลังจากเปียกแฉะแล้วเนี่ยต้นอ่อนแอโรคโฉกกาที่มากับน้ำเขาจะมาหลังจากนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับตรงนี้แหละฮะต้องทำให้เขามีทหารมีตำรวจได้ปกป้องก็คือใส่พวกไตรโคเดอร์มาใส่พวกบาซิลัสซาทูริสสายพันธุ์ที่มันป้องกันโรคและศัตรูพืชได้นะครับนี่คือการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินแฉะนะหรือจะท็อปดินเป็นเนินโคกขึ้นมานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การท็อปเนินโคกก็อาจจะช่วยทำลดความเข้มข้นของความเปียกแฉะให้มันชุ่มชื้นลงแต่ในระดับของรากพืชถ้าไม่ขุดหลุมเป็นตัวบ่งชี้อยู่เราก็จะไม่ทราบได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นพืชนั้นล้มหายตายจากได้อย่างยั่งยืนนะครับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับเรามาบอกกล่าวเล่าสู่นะครับให้เพื่อนได้รับรู้เป็นเทคนิคนะสิ่งละอันพันละน้อยนะครับเอาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะฮะก็วันนี้คงจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ปัญหาพืชที่น้ำท่วมขังเฉอะแฉะนะฮะในระบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดูติดตามนะครับรายการสบายสบายสไตล์มนตรีทางไทยกรีนาโกร YouTube Channel นะครับหรือชมรมเกษตรป่าสันพิษเข้า YouTube ก็ดูหรือนะสอบถามฝ่ายวิชาการ02-986-1680-2ได้นะครับแล้วก็ LINE Official ID LINE คือ @thaigreenagro ต้องการค้นคว้าข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษให้เข้าไปในเว็บไซต์thaigreenagro.com นะครับวันนี้ผมคงรบกวนเวลาเพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะครับผมดนตรีบุญฉลาดและทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษขออนุญาตลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายๆ สไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191

0: 0995และ0925544753
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiway PGX สดผ่อนไม่ต้องนาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไรแท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณหนาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077-541-161และ077-541-990
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ป็นงานเพลงเพราะๆนะครับของสันติดวงสว่างเพลงเพราะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรที่น่า

สนใจนะครับก็มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการในช่วงของเกษตรแก้จนในชั่วโมงนี้ครับ

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

0: าพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมัมรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนโดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเกษตรแก้จนเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าพี่โอนฤมลยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับผมกลับมาใหม่ในช่วงบ่ายสามโมงนะครับสวัสดีครับ

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.เกาซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดินที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีสปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับนายป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงนายป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วงแรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสพ.2ได้นำตรวจค้นรถยนต์

0: กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของความสุขความสบายใจนะคะกับช่วงของสุขใจไปกับเพลงค่ะเดโอนฤมลนะคะและที่นี่ค่ะ Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ที่สามารถจะฟังกันได้ค่ะครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนค่ะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะฟังกันอยู่พื้นที่แห่งหนตำบลใดร่วมทักทายร่วมพูดคุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0776415 67นะคะ0776415 67ค่ะวันนี้เปิดรายการเพลงแรกเพราะๆเลยนะคะรักร้างราตรีค่ะน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะเพิ่งได้ฟังนะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมคะของน้องต้นข้าวนะแล้วก็ของคุณเต๋าด้วยเนาะ2คนค่ะที่ร้องเพลงนี้เนี่ยก็วันก่อนเนี่ยเปิดไปรอบนึงแล้วนะวันนี้ก็เปิดให้คุณได้ฟังกันอีกรอบนึงถ้าชื่นชอบค่อยขอมาวันหลังนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอยากฟังงานเพลงไหนคิดถึงเพลงอะไรก็ยังทักทายกันได้นะคะร่วมพูดคุยกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยามบ่ายๆช่วงนี้วันอังคารนะคะอังคารที่4สิงหาคม2569แล้วทำอะไรอย่างไรกันอยู่นะคะแวะมาทักทายกันค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณแนะนำกันเข้ามาแล้ว2สายด้วยกันลุงบุญช่วยค่ะลุงบุญช่วยปังหวานขอเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะแล้วก็สายล่าสุดค่ะจากพี่เขียวในโสมรักพี่ที่ใจนะคะอ่ะไปค่ะเจ็บที่ไม่ได้เชิญเจ็บโดยบังเอิญอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟัง0776415 67เตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะคะ

0: จ็บที่ไม่ได้เชิญค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะตามคำแนะนำแล้วก็มาค่ะช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะรายงานตัวแนะนำเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่โอ้นี่ตามใหม่ใช่ไหมคะ
0: โอ้โหมาแบบสายแรกเลยค่ะน้องเอ
2: หนูขอเพลงได้ไหม
0: เอาเพลงอะไรจ๊ะ
2: หนูขอเพลงสาวเพชรบุรีของปาวลีค่ะ
0: สาวเพชรบุรีของปาวลีนะจ๊ะโอเคค่ะ
2: มาประชุมขอที่สั่งค่ะ
0: จ้าได้เลยค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวไปแล้วค่ะสายแรกของเรานะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่สองนะคะแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนันทบล
0: โอ้โหยินดีด้วยที่มาทันสายที่สองเลยนะคะ
3: ค่ะเหลื่อมใจค่ะเหลื่อมใจ
0: ค่ะได้ข่าวว่าอากาศร้อนอีกแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนน้อยลงแล้วนะคะทางชุมพรบ้านเราอ่ะ
3: ไหนว่ากวางระนองจะท่วมอยู่กวางระนองไม่กระทบ
0: ฝั่งอันดามันค่ะฝั่งอันดามันจะมีฝนเยอะนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่5สิงหาคมค่ะนะ
3: อ
0: ่ะก
3: ็ฝั่งนี้อ่ะ
0: ไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะ
3: อ๋อ
0: จ้ะมาวันนี้ฟังเพลงอะไรเอ่ย
3: เพลงคิดถึงจนฉันเห็นค่ะ
0: เพลงเดิมนะคะที่ขอมาหลังไม้
3: ใช่ค่ะ
0: คิดถึงจนฝันเห็น
3: คนธนสนทรมอบทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะมอบพิเศษเจอพี่กิ๊ดรับข่าวด้วยค่ะเพลงนี
0: ้โอเคได้เลยค่ะคิดว่าน่าจะ

0: หยบฟังอยู่อ้อไม่ได้หยบเขาฟังแบบเปิดเผย
1: ใช่ก็เปิดเผยอยู่แล้ว
0: จ้ะโอเคได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปละสายที่2นะคะตามต่อกันมาเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายที่3ของเราค่ะจะมาจากไหนกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินไหม
0: ได้ยินแล้วต้องแบบเพ่งพินิจฟังให้ดีๆเพราะว่าไม่รู้มาจากไหนสายนี้
2: ไ
0: ม
2: ่รู้กันได้มาจากไหน
0: นั่นน่ะสิแนะนำเรื่องอะไรนะแนะนำชื่อเสียงเรียงนามได้เลยค่ะ
2: จากคนสวยหมูห้าค่ะ
0: หมูห้านาพยานะคะทำไมหายไปนานละจ๊ะ
2: ก็เข้าไม่รอดนี่
0: เข้าไม่รอดเนาะโอเคเข้าใจแล้วค่ะตามนั้นเลย
2: วันนี้เอาธรณีสายเลือดมาก
0: ธรณีสายเลือดโอ้โหเพลง
2: ไม่ได้ฟัง
0: เพลงนี้ของใครคะ
2: ของสุเทพไ
0: หมของคุณสุเทพนะคะ
2: ชีวิตเดียวเปลี่ยนงงยามโค้งโค้งเคยเงยตรงเองนั้น
0: โอเคค่ะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปค้นหาก่อนนะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: จ้ะ
2: พ่อเป็นเสียงสายหน้า
0: ได้เลยค่ะ
2: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะนะคะสายที่ต่อมาค่ะสายที่3ของเรานะคะมาจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับพี่เจโอครับ
0: อ้าวมาแล้วพี่เขียวพี่เขียวในโสมนะคะ
3: ครับผมยืนยันเพลงเดิมเลยครับรักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญาครับผม
0: รักพี่ที่ใจมาเสียงดังฟังชัดยืนยันเพลงเดิม
3: ครับผม
0: จ้ะโอเคได้เลยจัดไปค่ะ
3: มอบน้องให้น้องล็อกบางสาวด้วยครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยครับผม
0: จ้าโอเคได้เลยค่ะ
3: ด้วยพิเศษพี่เจโอสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนี่แฟนรายการประจำค่ะมาทั้งหลังไมค์นะคะแล้วก็มาหน้าไมค์ด้วยต้องมาให้กำลังใจกันต่อนะคะส่วนสายสุดท้ายของเราค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนึกว่าเข้ามาไม่ทันซะแล้ว
4: คิดว่าเหมือนกัน
0: เพราะว่าต้องดูช่องติ๊กต็อกของอสมทอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องหาโทรศัพท์โทรมาคุยกันด้วยจ้ะอ่ะมาเลยค่ะเพลงที่ขอ
4: ที่สามค่ะมือที่สาม
0: มือที่สาม
4: จ้าหญิงทิติการค่ะ
0: คุณหญิงทิติการนะคะ
4: จ้า
0: โอเคค่ะเมื่อสักครู่มีคนแถวลำทรายส่งเพลงมาให้แล้วได้ฟังแล้วใช่ไหมคะ
4: ฟังแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันนะแล้วเพลงนี้มอบให้ใครบ้างล่ะจ๊ะมือที่สามอ่ะ
4: ทุกคนเลยค่ะที่เป็นมือที่สามค่ะ
0: ใครที่รู้ตัวว่าเป็นมือที่สามนะ
4: ใช่ค่ะ
0: รับไปเลยนะคะ
4: จ้าสวัสดีค
0: ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะคะเห็นว่าไปออกกำลังกายหุ่นดีนะเนี่ย
4: ดีแล้วค่ะใกล้ดีแล
0: ้
4: ว
0: ค่ะโอเคขอบคุณเป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะได้แต่แซวพี่อิดรักขาวเมื่อเช้าโอ้ก็ไปออกกำลังกายเหมือนกันคนไปออกกำลังกายตอนเช้านี่คือต้องตื่นเช้ามากๆนะคะก็เมื่อเช้าเนี่ยไปออกกำลังกายที่สนามกีฬาชุมพรค่ะนะเช้าๆก็จะมีคนไปวิ่งแล้วก็จะมีลานแอโรบิกอยู่2ลานนะคะก็ไปลานแอโรบิกอุทุมพรนะคะลายแดนโดยครูหน่องนะคะก็น่ารักสนุกสนานดีค่ะนะคะมีโอกาสก็แวะเวียนไปออกกำลังกายกันนะคะยามเช้าๆค่ะและนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
5: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบต่อเนื่องกันยาวๆนะคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสาวเพชรบุรีก่อนหน้านี้แล้วก็คิดถึงจนฝันเห็นของคุณฝนธนสุนทร นะคะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเพลงที่คุณถามถึงกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กวังตะกอค่ะแม่เท่าเฮ้อเพลงนี้นะคะแล้วก็มีสายจากนู่นบางสะพานน้อยค่ะหนุ่มโรงไฟฟ้านะคะอยากมีที่จอดใจบอกว่าอยากโทรติดหน้าไมค์แต่โทรไม่ทันแต่ว่าฟังรายการนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวยังมีเพลงหน้าไมค์ที่ยังค้างอยู่อีก3เพลงธรณีสายเลือดนะคะสาวสวยหมู่5นาพยาค่ะพี่เขียวในโสมรักพี่ที่ใจแล้วก็พี่อิดรักขาวนะคะมือที่3ของคุณหญิงทิติการแต่ว่าช่วงนี้พักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุก

0: บประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ้นฤมล

พลงนี้นะคะธรณีสายเลือดสาวสวยหมู่ห้านาพยาเนี่ยบอกว่าเป็นฉบับของคุณสุเทพนะคะโอ้ไม่มั่นใจว่าใช่ฉบับที่อยากจะฟังหรือเปล่าแต่ว่าค้นหาแล้วก็เจอเพลงนี้นะคะคิดว่าน่าจะถูกใจละเป็นแนวจังหวะสนุกดีเนาะ

เอายามบ่ายๆแบบนี้ก็จะได้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะโซนทางหลังสวนเนี่ยคือตั้งแต่ทุ่งตะโกไปละกันสวีบางสวนนะคะสวีทุ่งตะโกหลังสวนพะโต๊ะนะคะท่าชนะสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือฟัง 104.75 ได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยหลายคนนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะเราอยากจะขอนำเสนอคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันค่ะแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมค่ะได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางหรือแรงเนี่ยก็ได้ตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED ด้วยนะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลจะเป็นโหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาใช้ไส้กรองระบบเฮปาด้วยนะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อด่วนตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้นะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของเรานะคะแล้วก็ตามต่อกันด้วยเพลงนี้เลยค่ะแหมเป็นแนวแบบอะไรล่ะย้อนยุคกันไปสักหน่อยนึงนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยรักพี่ที่ใจค่ะเป็นแนวลูกทุ่งอมตะเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษด้วยหนุ่มไฟป่าเขาบอกแล้วว่าดีเจน่าจะต้องพูดผิดแน่นอนรีบโทรมาเนี่ยขออภัยจริงๆหนุ่มไฟป่าบางสะพานน้อยเขาเป็นเครือข่ายบ้านบ่อกบนะคะ

เป็นหนึ่งเพลงที่พร้อมมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะมือที่3ของคุณหญิงทิติการนั่นเองค่ะตามคำแนะนำจากพี่อิตรขาวนะคะเพลงหน้าไมที่ขอมาครบจบแล้วก็จะเหลือเพลงหลังไมที่ขอเข้ามาแต่ช่วงต้นชั่วโมงค่ะแม่เท่าเฮ้อ เพลงนี้พี่เล็กวังตะกอนนะคะแล้วก็อยากมีที่จอดใจค่ะของคุณมนแคนแก่นคูนนะคะหนุ่มไฟป่าบางสะพานน้อยเครือข่ายบ้านบ่อกบนะก็2เพลงนี้คิดว่าน่าสะทันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ฝากข่าวกันเอาไว้ก่อนนะคะคุณแม่ริมรัตนาอินทมาศค่ะอายุ95ปีถ้าได้ถึงแก่กรรมแล้วนะคะซึ่งขนาดนี้ก็บำเพ็ญกุศลศพค่ะอยู่ที่วัดเขาน้ำซับนะคะเขาน้ำซับนะคะที่ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนนะคะซึ่งเป็นคุณแม่นะคะของนายบรรยงอินทมาศค่ะซึ่งนายบรรยงอินทมาศเนี่ยอดีต

0: ท่านเคยเป็นนายกอบต.บางน้ำจืดนะคะก็แจ้งข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่มาก็ประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งคืนนี้ค่ะอังคารที่4สิงหาคมนะคะก็จะสวดพระอภิธรรมค่ะเป็นคืนสุดท้ายนะคะแล้วก็วันพุธพรุ่งนี้ค่ะ5สิงหาคมก็จะเคลื่อนศพนะคะสู่เมนนะสำนักสงฆ์เขานำทรัพย์นะคะเรียนเชิญญาติมิตรที่เคารพนับถือค่ะร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มาถึงในเรื่องราวของนานาสารพันสาระกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของข่าวสารสาระค่ะที่โอจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะเรานำเรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะคะกับช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังนำเรื่องของเมนูอาหารนะคะที่เรียกว่าใครกินบ่อยๆค่ะสมองแก่เร็วแน่นอนแล้วก็หลงลืมนะคะความจำจะถดถอยค่ะก็มี6อาหารชนิดด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ากินบ่อยสมองแก่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงสมองฝ่อหลงลืมความจำก็ถดถอยด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูที่อร่อยแต่ว่ามันเป็นระเบิดเวลาค่ะที่มันจะคือกินไปมากๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันจะมีอาการอย่างแน่นอนค่ะสมองฝ่อเนี่ยก็หมายถึงการที่เนื้อสมองหรือว่าเซลล์ประสาทบางส่วนเนี่ยลดลงทำให้ปริมาตรของสมองเนี่ยเล็กลงนะคะภาวะนี้ก็อาจจะเกิดตามวัยแต่ถ้าหากว่าเกิดมากหรือว่าเร็วกว่าปกติเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บการติดเชื้อหรือโรคระบบประสาทชนิดอื่นๆได้นะคะดังนั้นอาหารหกประเภท6ชนิดด้วยกันคุณผู้ฟังที่ไม่ควรจะกินบ่อยนะคะนั่นก็คืออาหารแปรรูปสูงๆค่ะอาหารแปรรูปสูงเนี่ยเขาจะก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากนะคะขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมกินเนื้อแปรรูปซีเรียลหวานเบอร์เกอรี่บางชนิดนะคะเยอะนะหลายอย่างเลยค่ะอาหารแปรรูปนี่เขาเยอะมากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะน้ำอัดลมชานมกาแฟปรุงสำเร็จเครื่องดื่มชูกำลังน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลนะคะคือก็นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็บอกว่าทางเลือกที่ดีก็น้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นชาไม่เติมน้ำตาลก็ได้กาแฟไม่หวานคือถ้านานๆกินเนี่ยไม่เป็นไรถ้ากินบ่อยๆไม่ดีนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้แล้วก็ประเภทที่3ค่ะไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะแล้วก็เนื้อแปรรูปอันนี้เพราะมันผ่านกระบวนการหมักรมควันเกลือสารปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยคือกินได้ค่ะนะแล้วก็ชนิดที่4คือของทอดแล้วก็อาหารที่มีไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยอาหารทอดซ้ำเบเกอรี่เนยขาวมาการีนบางชนิดนะคะหนังไก่เนื้อติดมันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นอันตรายต่อสมองนะกินเข้าไปนานๆสะสมไปบ่อยๆแล้วก็ชนิดที่5ค่ะอาหารเค็มจัดแล้วก็โซเดียมสูงนะคะก็อยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะอาหารกระป๋องของหมักดองขนมขบเคี้ยวน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งโซเดียมที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายชนิดที่6ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อดื่มมากนะคะหรือดื่มต่อเนื่องแน่นอนมันจะมีผลกระทบกับระบบเซลล์ประสาทนะคะดังนั้นฝากกันเอาไว้คืออย่างที่โอบอกแล้วค่ะว่าทานได้แต่ว่าทานน้อยๆ อย่าทานบ่อยนะคะคุณผู้ฟังนะก็ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆอาหารแปรรูปเครื่องดื่มหวานเนื้อแปรรูปของทอดอาหารไขมันอิ่มตัวสูงเค็มจัดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำร้ายหลอดเลือดแล้วก็สุขภาพสมองค่ะเมื่อกินต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะดังนั้นไม่ควรสรุปว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจะทำให้สมองฝ่อโดยตรงนะคะคือมันก็ต้องมีการสะสมกันเป็นระยะเวลานานๆนั่นแหละนะนี่ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดแล้วบอกว่า2เพลงจะทันไหมเนี่ย ไม่ทันยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ2เพลงนี้แม่ทาวเวอร์อย่ามีที่จอดใจแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลเนี่ยลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวนการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสว.นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวสว.ไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายพฤทธิ์ตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคล่าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วย

0: เท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
14: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
15: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
13: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
16: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
18: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
19: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองทำไมเลยพี่ไม่ได้ไปจีบซะหน่อยนึงนะครับนี่คือเพราะพี่รักจริงงานเพลงของ1 BK Band นะครับรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มาแรงมากๆในช่วงนี้ด้วยนะครับนำมาเปิดให้ฟังเป็นเพลงแรกเลยนะครับกับช่วงของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 MHz และ 104.75 MHz นะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายโดย Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับช่วงเวลาของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกับจิโกยามบ่ายนะครับมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องจนถึง 18:00 น.เลยทีเดียวครับ

MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

แน่นอนว่าต้องจีบตอนสวยอยู่แล้วนะครับตอนไม่สวยจะไปจีบทำไมนะนี่คืองานเพลงที่ทำถึงเข้ามานะครับโอมทับห้ากับอาซันนะฮะชื่อเพลงว่าจีบตอนสวยนะครับจะให้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้ไปสัมผัสจับจองและเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นที่โชว์รูมของโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับต่อเนื่องด้วยเบสขวางหวันกับอารัตน์สารกยานะฮะนี่คือแม่โฉมยงครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: M-COT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

คือไม่ได้แหลงไหลแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับนี่คือหนังอ้นกวีศรีวิชัยนะครับเงินเพลงที่ถามถึงกันเข้ามาจัดให้ฟังตามคำขอนะครับที่โกย่ามบ่ายอยู่ดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมบริการหลังการขายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

ชอบอะไรก็ทำแบบนั้นนะครับเอาที่เธอสบายใจเลยดีกว่านะครับนี่คือพี่บ่าววีกับเอาที่บายใจนะครับบางทีถ้ามัวไปขัดใจมากเกินไปเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฉะนั้นอะไรที่เธอคิดว่าสบายใจแล้วเอาไปเลยทำไปเลยเธอจะได้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำมากันเถอะนะครับช่วงงานของจิโกยามบายนะครับยังอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PTM FI นะครับเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นระบบหัวฉีดหมดแล้วแต่ว่าหัวฉีดแบบไหนที่ประหยัดพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็ต้องที่ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i PCX นะฮะหรือว่าอีกหลายๆรุ่นมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาว0บาทมีจริงพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณกันอีกด้วยนะครับเวลาหมดในชั่วโมงแรกกับจิโกยามบ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและคุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับบางท่านแนะนำเพลงเข้ามาก็ได้ฟังนะครับได้ฟังตามคำขอกันด้วยนะครับจับจิโกยามบ่ายนะครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมนี่แหละนะครับ077641567สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพบกโต้กลับแรงงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเติมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนันนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอลูมมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิ 10ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
15: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังมีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับดูรายการในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านกุ่นนั่นเองครับไปต่อเดือนกันกับเพลงที่ทำถึงเข้ามานะครับแค่รักยังไม่พอ

ค่แค่รักยังไม่พอเงินเพลงของคุณมอสขจรจารุกุลนะครับเพลงเพราะที่ทำถึงเข้ามาในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับแจ้งไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางจากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าอำเภอปทิวนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกทุเรียนชนท้ายกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะครับบริเวณปากทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำศิลาวันแถวๆนั้นนะครับก็จะใครที่ขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังในเรื่องราวของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บนถนนเลยทีเดียวนะครับนำมาฝากกันตรงนี้นำมาแจ้งเตือนให้ได้รับทราบกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะฮะดูแลกันตรงนี้ต่อไปนะครับยังมีเพลงเพราะที่ทำถึงเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่อีกหลายเพลงเหมือนกันนะครับฉะนั้นขอฟังเพลงมาแล้วรอฟังเพลงที่ขอกันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Yes, กาแฟศรีนครนะครับนี่คือถึงเธอนั่นเองนะครับในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับแนะนำสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับที่ The Beat Resort and Residence นั่นเองนะครับเราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลนะครับห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากินะครับมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง250ท่านเลยทีเดียวนะครับ
1: ขอบคุณที่ยืดมั่น
0: เราก็สามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับมีร้านคาเฟ่บิสโต้ตูพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มได้นะครับพร้อมทั้งชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆปิดท้ายความประทับใจด้วยห้องพักวิวทะเลวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับบริเวณที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนก็ได้ที่0654313005นะครับ The Beat Resort and Residence ปะทิวนั่นเองครับเวลาหมดในช่วงของที่โกย่ามบ่ายชั่วโมงที่2กันด้วยเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าที่โกย่ามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งในชั่วโมงหน้าติดตามกันได้นะครับแล้วก็จองเพลงล่วงหน้ากันเข้ามาแล้วด้วยทาง0776415567นั่นเองนะครับนี่คือเพลงที่จะปิดเบรกในช่วงนี้นะครับงานเพลงของ MC2 กับสลามจากใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ

0: 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4. ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลปิดล้อมป่าปาล์มตากใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือเหนือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้ซัดทอดเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทางนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวชันธนาฉัตรอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวถังน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 นที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตน์พืชศรีนายคุณแผนกาวิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวก ต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
12: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
11: จิ๊กโกยามบ่าย

เงินเพลงของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับนี่คือกรุณาอย่าเผลอใจนะครับพี่แป้นเขามาจากหลังสวนนะครับบอกว่าหลังสวนฝนตกกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังมีเพลงเพราะๆมาฝากกันพร้อมทั้งซุ้มเสียงของดีเจที่เปลี่ยนไปเนี่ยยังไม่หายจากหวัดนะครับบางทีคุยอยู่นะครับพูดไมค์อยู่นี่แหละบางทีก็อยากจะไอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องปิดไมค์กระทันหันหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ยังมีเรื่องราวเตือนภัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีลูกหรือมีหลานเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเด็กมันไม่รู้นะครับเด็กเขาไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าหรือว่าเอาไปเล่นได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะพวกสิ่งของเล็กๆนะครับที่เด็กบางคนชอบเอาไปใส่ปากบ้างเอาไปใส่จมูกบ้างเอาไปใส่หูบ้างนะครับบางทีเนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเอาไม่ออกนะครับต่อให้เกิดอันตรายต่อลูกหลานของคุณได้นะครับฉะนั้นช่วยดูกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วยพินิจพิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่บ้านมีอะไรที่อยู่ใกล้มือเด็กๆแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับด้วยความห่วงใยกันนะครับกับช่วงเวลาตรงนี้ที่นำมาแจ้งนำมาบอกคุณผู้ฟังกันครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับ

อยู่ดูแลกันต่อไปเรื่อยๆจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังขอด้วยแล้วก็เพลงที่ผมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันก็หลายเพลงเหมือนกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในบรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานแล้วนะครับบางคนฟังอยู่ในรถบางคนฟังอยู่ที่บ้านแล้วนะครับไงก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ในช่วงเย็นๆด้วยกันแล้วกันนะครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดนะครับที่โกยามบ่ายวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับทางอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่ไม่ว่าจะเป็น 90.75 หรือ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
6: ครับนี่คือเย็นวันอังคารนะฮะ
7: ค่ะ
6: 4สิงหาคมคุณอัญจะชวนคุยเรื่องอะไร
7: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะโปรดทราบนะคะว่าวันที่6เจ็ดเนี่ยฝนจะตกหนักค่ะ
6: นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ตกมาหนักแล้วก
7: ็ที่บ้านเดี๋ยวมันตกนะ
6: ครับตกมาสู้หนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้ว
7: แต่ไม่มีแดด
6: วันนี้มีแดดตลอดทั้งวันนะยกเว้นตอนช่วงที่ฝนตก ประมาณสัก5 โมงเย็นนะตกประมาณสักตอน5 โมงเย็น
7: ค่ะมีคำเตือนนะคะถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวทะเลก็ให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
6: จุดทางภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนัก
7: ใช่ค่ะ
6: เห็นวันนี้บอกจังหวัดตราดก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะฝนตกลงมาแล้วก็ทำเอาน้ำท่วมในตัวเมืองตัวอำเภอหลายอำเภอเลยดูจากข่าวแวบๆนะ
7: แต่ที่คุยกับน้องที่ไปแฟนรายการเราเนี่ยค่ะเขาไปเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งที่ตราดนั่งเครื่องของบางกอกแอร์เวย์ไปร้อยกว่าคนบนเครื่องมีคนไทยอยู่3 คนฝรั่งนิยมมาเที่ยวแล้วก็มันก็เป็นช่วงหน้าฝนของเราด้วย
6: ครับ
7: ค่ะเขาใหญ่ก็มีการเตือนนะคะ
6: คร
7: ับ หัวหน้าอุทยานเขาใหญ่บอกว่าน้ำฝนตกบนเขาใหญ่หนักมากและน้ำก็คือน้ำตกอะไรที่แบบล้นมาเสียงสนั่นลั่นป่าเลยแล้วก็เตือนพวกที่อยู่ข้างล่างไม่ว่าจะอยู่ริมลำตะคองไปจนถึงในเมืองโคราชให้ระวังค่ะเพราะดูจากสัญญาณที่ตกหนักบนภูเขาสุดท้ายก็ลงข้างล่าง
6: ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลำตะคอง
7: ใช่
6: ส่วนใหญ่ก็จะลงลำตะคอง
7: ค่ะ
6: แต่ถ้าฝั่งปราจีนก็จะมีทางฝั่งปราจีนก็จะมีน้ำแหล่งที่จะรับน้ำทางเขาใหญ่ออกไปด้วย
7: แต่มันไม่ได้ลงลำตะคองหมดนะฮะพี่ไพศาลคือมันท่วมก่อนนะแล้วค่อยลงอะค
6: ่
7: ะคือถ้ามันลงลำตะคองหมดก็ดีสิคะเพราะว่าลำตะคองเนี่ยแห้งมากนะคะ
6: ใช่
7: แห้งสุดๆเลย
6: ครับ
7: ค่ะ
6: เอ๊ะมันมีข่าวคุณอันแต่ว่าเราก็อย่างผมนี่มันคนรุ่นโบราณแล้วก็เลยไม่ค่อยทันพวกคนรุ่นใหม่ๆเขานะคือเขาพูดกันถึงเรื่องบริการ ปล่อยเงินกู้ของ Virtual Bank แห่งแรกที่เขาเริ่มเปิดบริการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเข้าใจว่าตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยเขาเริ่มปล่อยกู้ละก็คือคลิกที่เป็น Virtual Bank แห่งแรกของไทยนะคลิก CLICX นะแต่ว่าก็ออกเสียงว่าคลิกซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังจำได้ที่ว่าเขาเปิดให้เรื่องเงินฝากแล้วก็ให้เลือกหมายเลขบัญชีได้จะเอาเลขมงคลจะเอาเลขอะไรยังไงที่อยากตั้งเอาได้เลยหมายเลขบัญชีที่จะฝากก็เป็นรูปแบบที่เขานำเสนอนะก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะสำหรับธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankแล้วก็เมื่อวันที่1เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อหรือให้สินเชื่อกับลูกค้านะฮะ
7: คลิกเนี่ยเป็นการจับมือของ3องค์กรใหญ่นะคะก็คือกรุงไทย Advanced Info Service หรือว่า AIS แล้วก็ OR ซึ่งเป็นบริษัทปตท.ก็คือรายใหญ่หมดเลยกรุงไทย AIS และปตท.จับมือกันค่ะสามรายเนี่ยมีฐานลูกค้ารวมกัน50ล้านคนทั่วประเทศนะ
6: ครับ
7: ค่ะ
6: คราวนี้มันเกิดเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าพอเปิดมาปั๊บนี่ก็แอปล่มเลยนะเพราะคนก็กรูกันเข้าไปมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมที่ก็จะมีการแชร์กันว่าได้รับเงินกู้แล้ววงเงินเท่านั้นเท่านี้อวดกันนะแล้วก็มีการโชว์กันว่าเดี๋ยวจะบิดละเขาบอกว่าก็คือ
7: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือ
6: จะก็คือจะชักดาบ
7: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
6: ก็คือเนี่ยเขามีบอกว่
7: านี
6: ่คลิกเนี่ยกลายเป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ระบบของคลิกกลับมาใช้งานได้หลังจากล่มเพราะทราฟฟิกมหาศาลโดยผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อคลิกพร้อมใช้วงเงิน 30,000 บาทซึ่งเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยก็ได้สื่อสารในกลุ่มลับบน Facebook พร้อมบรรยายว่าหลังกู้มาแล้วจะลบแอปพลิเคชันทิ้งไปก่อนจะท้าทายทำนองว่าจะไม่ยอมจ่ายคืนก็เกิดคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และการขอวิธีทำเพื่อทำตามจนเกิดความเป็นห่วงว่าคลิกกำลังจะถูกผู้กู้ไม่มีคุณภาพรุมถึงจนเกิดหนี้เสียหรือ NPL มหาศาลจนโมเดล Virtual Bank ในไทยอาจจะตายตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เพราะมันก็จะมีการแชร์กันมาว่าลองทำดูละได้กู้มา 7,000 ทั้งที่จริงๆแล้วผมติดเครดิตบูโรนะก็มีการแชร์อะไรกันใหญ่เอาได้คนนี้ได้ 20,000 คนนี้ได้ทั้งนั้นตัวนี้อะไรมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนก็จะลงท้ายว่าเดี๋ยวก็จะชักดาบหมดที่เขาใช้คำว่าเป็นบิดเขาจะบิดเลยนะ นะฮะก็แต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยมีคนก็ออกมาเตือนนะคุณนันอย่างผู้จัดการก็รายงานว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเนี้ยในสายตาวิศวกรข้อมูลหรือ data engineer หรือนักพัฒนาระบบ machine learning ที่นั่งดูปรากฏการณ์นี้อยู่ก็จะไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกเพราะรู้ว่าความพยายามของสายบิดที่คิดว่าตัวเองฉลาดในการโกงแอปพลิเคชันแท้จริงแล้วคือความไม่เข้าใจในอัลกอริทึมที่มีเครือข่ายข้อมูลครอบคลุมไม่แพ้หน่วยข่าวกรองของราชการนอกจากนี้การกู้เงินแบบลบแอปทิ้งยังไม่ใช่การใช้ช่องโหว่ของระบบเพราะพฤติกรรมนี้ยังอาจเป็นเหมือนการป้อนข้อมูลสอน AI ชั้นดีได้ด้วยนะฮะปัญหาหลักของคนกลุ่มที่จงใจกู้แล้วไม่คืนอาจอยู่ที่คนกลุ่มนี้มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการเงินที่ล้าหลังไปประมาณ15ปีโดยอาจจะยังเชื่อในสมการว่าถ้าไม่ต้องใช้หลักฐานสลิปเงินเดือนและไม่เห็นว่ามีพนักงานที่จะโทรมาทวงเพียงลบแอปไปนี่ก็จะหายวับจนปิ้งไปเลยนะ ในโอกาสในโลกการเงินดั้งเดิมการตามทวงหนี้จากคนที่ไม่มีหลักแหล่งคือต้นทุนที่แพงมากธนาคารพาณิชย์อาจต้องจ้างเอาท์ซอร์สให้โทรติดตามหรือส่งจดหมายซึ่งมักจะไม่คุ้มกับมูลหนี้สมมุติว่า 30,000 บาทสายบิดจึงอาจเคยชินกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในการกู้หนี้นอกระบบหรือแอปเถื่อนแต่คลิกไม่ใช่แอปเงินกู้เถื่อนและไม่ได้ทำงานบนฐานคิดของมนุษย์โครงสร้างของ

0: เป็นทางกฎหมายของประเทศเรียบร้อยจากระบบธนาคารเดิมที่พนักงานสินเชื่อจะตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 3-6 เดือนธนาคาร Virtual Bank จะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเรียลไทม์กว่า 2,000 จุดซึ่งกลไกการทวงถามจะเปลี่ยนจากพนักงานโทรศัพท์หรือส่งจดหมายแจ้งเตือนมาเป็นระบบลดวงเงินอัตโนมัติรวมถึงแจ้งเตือนผ่าน Ecosystemเช่นทางบริการโทรศัพท์มือถือของ AIS หรือ OR รวมถึงการหักบัญชีอัตโนมัติหากมีเงินเข้าความถี่ในการอัปเดตโมเดลของธนาคารปกติอาจอยู่ที่ไตรมาสละครั้งหรือปีละครั้งแต่ Virtual Bank สามารถอัปเดตระบบได้รายวันจากพฤติกรรมผู้กู้ทั้งพอร์ตดังนั้นการลงโทษเมื่อเบี้ยวหนี้ของ Virtual Bank จะเปลี่ยนจากการติดเครดิตบูโรที่ต้องรอ3ปีจึงจะล้างประวัติมาเป็นการติดบูโรและถูกแบ็คลิสต์ในระบบนิเวศข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า Alternative Data Backlist ดังนั้นการลบแอปพลิเคชันทิ้งจึงไม่ได้ลบ Data Lake ที่เก็บข้อมูลของทุกคนไว้การจงใจกู้แล้วไม่คืนจึงเหมือนการขโมยของในห้างสรรพสินค้าแล้วหลับตาเดินออกไปโดยคิดว่ากล้องวงจรปิดหลายพันตัวจะมองไม่เห็นเรา
1: เขาเปลี่ยนเปลยว่างั้นนะ
2: มันไม่ใช่แค่นั้นนะที่ในศาลถ้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยที่มันฮือฮาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกนี้ไปกู้ได้แล้วก็มาแชร์กันในพวกดาร์กว่าวิธีการจะโกงทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนเข้าไปถามเต็มไปหมดเลยว่าช่วยแชร์หน่อยว่าจะโกงยังไงที่แชร์กันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือต่างอวดกันว่าตัวเองอะล้วนแล้วแต่มีแบ็คลิสต์อยู่ในเครดิตบูโรทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่ากลับได้รับการปล่อยกู้เช่นมีบางคนบอกว่าได้วงเงินกู้ของบริษัทเนี้ย 20,000 บาทตอนนี้ถอนมาได้ 19,000 และวางแผนจะบิดหรือไม่จ่ายหนี้ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่ากู้เนี่ยทำได้ง่ายมากทั้งที่ติดเครดิตบูโรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทั้งค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตบูลหนี้เนี่ยกว่า 400,000 เลยนะฮะค่าโทรศัพท์ค่าบัตรมูลนี่ 400,000 แต่กลับอนุมัติกู้เกือบ 20,000 บาทมันที่เขาฮือฮากันคือตรงนี้ค่ะ
0: ว่าประวัติไม่น่าจะกู้ได้ก็กู้ได้นะ
2: ใช่ค่ะคือติดเครดิตบูโรที่เอาไปแชร์กันจริงไม่จริงไม่ทราบแต่มีการแชร์จริงว่าตัวเองเนี่ยติดเครดิตบูโรแต่ปรากฏว่าAI พวกนี้ตามไม่ทันใช้ AI ในการพิจารณาไงฮะ AI ก็ปล่อยกู้มาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินเตือนค่ะว่าอย่าเบี้ยวเด็ดขาดเพราะจะรับผลหนัก3ด้าน 1. จะติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโร 2. จะถูกฟ้องคดีแพ่งฟ้องร้องบังคับคดีนำไปสู่การยึดทรัพย์และอายุความ10ปีและ 3. คดีอาญาช่อโกงค่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณจงใจกรอกข้อมูลเท็จหรือตั้งใจหลอกลวงระบบ AIมีโทษถึงจำคุกเพราะฉะนั้นพวกที่ไปแชร์กันนะคะเขาคงแคปหน้าจอคุณไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณตั้งใจโกงเหมือนกับพวกที่ซื้อที่อะค่ะที่ไรสารแล้วก็เอาที่ไปเข้าธนาคารร่วมกันอัพราคาเยอะๆแล้วก็อาจจะร่วมกันกับเจ้าหนี้ธนาคารด้วยที่ล้านหนึ่งปรากฏปล่อยกู้5ล้าน10ล้านไปเลยอันนี้ก็คือตั้งใจโกงถูกไหมคะแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ธนาคารอ
0: ัน
2: นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพิสูจน์ได้ว่าจงใจใส่ข้อมูลผิดเพื่อหลอก AI และแถมยังไปโพสต์อวดอีกว่าหลอกสำเร็จแล้วและโพสต์เสนอแนะวิธีการเบี้ยวหนี้โดนเป็น
0: อันนี้
2: คือเจตนาช่อโกง
0: ค
2: ือดิฉันไม่อยากให้มีคำพวกนี้ค่ะพี่ไพศาลคำว่าบิดเนี่ยมันคือการโกงเวลาใช้คำว่าบิดมันดูน่าเอ็นดูเช่นพวกที่ไม่จ่ายหนี้กยศ.เนี่ยซึ่งคุณไปโกงแบงค์เนี่ยมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นเงินของเอกชนที่เขามาปล่อยกู้ให้คุณแต่หนี้กยศ.คือเงินภาษีของพี่ไพศาลและดิฉันที่เอาไปให้พวกคุณเรียนไปแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะพี่ไพศาล
0: มันก็แปลกนะมันก็มีสังคมอะไรของเขา
2: วิธีการบิดไม่จ่ายเงินกยศ.ทำยังไงอย่าไปยอมใช้คำพวกนี้ใช้คำว่าโกงเหมือนกับภรรยาน้อยนอกใจเนี่ย พอคุณใช้

0: ใช้คำว่ากิ๊กปุ๊บมันดูโทษเบาขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมฮะใช้คำว่าโลกสองใบโลกใบที่สองก็ดูเกรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมียน้อยก็คือเมียน้อยค่ะไม่ต้องมาเรียกให้มันดูดีหรอก
1: หน้าจะเป็นผู้ชายหน้าจะเป็นคนบัญญัตินะไอ้สับไปแปลกที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะ
0: เมียน้อยก็คือเมียน้อยไม่ต้องมากิ๊กเกิร์กอะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: 9 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา19 นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองข่าวต่อนะฮะ
5: อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะให้ท่านผู้ฟังอ่ะเข้ามาดูใน Facebook ดูหน้าดิฉันจังเลยเวลาพูดอ่ะเรื่องกิ๊กเรื่องไม่ให้เรียกกิ
4: ๊กทำไม
5: วันนี้ฉันเนี่ยทำหน้าแบบปกตินะไม่ได้ทำหน้าเอาจริงเอาจังอะไรนะเนี่ยคุณนงเนี่ยจากพิษณุโลกบอกว่าโหพูดเรื่องเมียน้อยอารมณ์เมียหลวงขึ้นทันทีโอ้ยสังคมไทยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันล้อเล่นกันได้มากเท่าเรื่องเนี้ยค่ะ
4: ครับแต่ไอ้เรื่องเนี้ยสายบงสายบิดเนี่ยดูแล้วมันไม่ล้อเล่นนะมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันสร้างค่านิยมอะไรแปลกๆนะคือในยุคอย่างยุคผมเริ่มมีเงินเดือนคนรุ่นผมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงระดับหนึ่งเนี้ยมันยังเป็นยุคของทุกคนก็พอมีเงินเดือนแล้วมันก็จะเริ่มขวนขวายหาบัตรเครดิตกันมีธนาคารมีอะไรมาเนี่ยก็เริ่มถ้าเงินเดือนเริ่มขยับขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นฝ่ายติดต่อธนาคารเป็นฝ่ายติดต่อมาให้ถือบัตรนู้นบัตรนี้กันแล้วก็ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้สินจนกระทั่งหนักอยู่
5: น
4: ะแล้วบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าหลบได้ไม่จ่ายเฉยๆแล้วก็หลบเนี่ยนะมีบัตรเครดิตหลายใบนะแต่ผมสังเกตเห็นไม่มีใครรอดสักคน อย่างคนที่ผมรู้จักลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีเขาก็ปิดบังเราเนี่ยแต่พอถึงหนึ่งมันมีโนตรงโนติสมาเนี่ยเราก็รู้ เอาว่าเขาก็ต้องส่งมาให้ที่ทำงานต้นสังกัดเลยแล้วรับทราบเนี่ยนะมันก็มีปัญหาแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเขาเองไม่ไปโพธนาหรือว่าเขาจะชักด่าเขาจะอะไรนะมันเป็นความผิดพลาดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วในสุดเขาก็ต้องรับปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาหาทางที่จะชดใช้อะไรกันไปนะมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องที่ถึงขั้นมาโชว์มาประกาศแล้วก็ตั้งใจจะเบี้ยวอะไรเนี่ยมัน
5: เป็นเรื่องน่าอายในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่หรือว่าในตอนนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยเลยต้องอายเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนส่วนใหญ
4: ่ผมว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนส่วนมากอะไรนะไอ้ประเภทที่ไปบิดเบิดอะไรก็ไม่ใช่คนส่วนมากเพียงแต่ว่ามันมีโซเชียล
5: โกงไปเลย
4: มันมีโซเชียลแล้วมันก็เลยทำให้มันออกสู่สาธารณะเยอะอย่างคนอย่างเราไม่ได้เข้าไปร่วมสังคมกรรมด้วยเราก็เลยไปรับรู้รับทราบด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางมากแต่คิดว่าบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตธนาคารเขาไม่ได้ล้มละลายเขาก็ยังรวยอยู่แล้วผมเห็น
5: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี
4: ้มันก็เขายังรวยอยู่จนถึงบัตรนี้ไอ้ที่เขาออกบัตรเครดิตให้แล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชวลแบงก์ก็จะเจ๊งนะผมก็คิดว่าไม่น่าจะเจ๊ง
5: ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านนะคะลองสังเกตเหมือนที่เรียนสังเกตดูเรียนสังเกตตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรียนเดินทางจากกรุงเทพไปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรดิฉันใช้ถนนเส้นในอ่ะ เส้นที่มันตัดจากอินบุรีไปอ่ะพี่ไพศาล
4: ที่ไปจนสากเหล็ก
5: แล้วที่นั้นก
4: ็มันขึ้นไปวังทงวังทองได้เลยนะ
5: ใช่ค่ะซ้ายขวาตึกเนี่ยกิจการมันเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วค่ะจะขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไม่มีเลยปิดหมดแต่ร้านปล่อยเงินกู้เนี่ยร้านที่ให้กู้ค่ะติดกัน3ร้านเวิร์กนี้ห้องแถวนี้10ห้องปิดหมดเจ๊งหมดมีติดล้อบ้างมีอะไรต่อไปอ่ะ3เจ้าเรียนสังเกตเห็นมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้เรียนก็สังเกตเห็นในกรุงเทพหรือไปไหนก็แล้วแต่พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจถ้ามันไม่มีที่จอดรถเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วริมถนนไม่มีใครจอดกินข้าวมันไก่ริมถนน
4: ใช่
5: ไหมคะไปกินในห้างไปกินในฟู้ดคอร์ทอะไรกันไปริมถนนที่ยังอยู่ได้
4: เขาไปก
5: ิน
4: ด้วยไปนั่ง
5: ร
4: ้านร้อนๆ
5: ใช่ค่ะ
4: น้อยลง
5: ริมถนนที่ยังอยู่ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นร้านเป็นพวกเงินติดล้อเป็นพวกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแคปิตอลทั้งหลายบริษัทร้านที่ปล่อยกู้ทั้งนั้นที่อยู่ได้ริมถนนร้อนยังไงไม่มีที่จอดไม่มีรถอยู่แล้วไง
4: อีโก้ไฟแนนซ์ไมโครไฟแนนซ
5: ์ขับมอเตอร์ไซค์มาบ้างไม่มีรถมาจอดหน้าร้านเพราะฉะนั้นริมถนนห้องแถวที่ยังอยู่ได้คือปล่อยกู้เพราะคนมากู้ไม่มีรถแล้ว มีเงินค่ารถมาก็บุญแล้ว
4: ก็เนี่ยที่เป็นที่ถึงบอกว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงมากนะ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าชีวิตก็อยู่ได้ด้วยเอาเงินในอนาคตมาใช้ไปก่อนถ้าไม่มีระบบอย่างนี้มารองรับก็คงจะอาจจะสายป่านขาดไปนานแล้วก็เป็นไปได้อันนี้ก็ยังต่อชีวิตไปกู้นี่ยืมสินมาต่อชีวิตไปเรื่อยแล้วก็ไปลุ้นเอาภายภาคหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ
5: ดิฉันอดหวังจากผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้นะพี่เวชานกลัวแบงค์ชาติที่กล้าพูดว่าไอ้เงินเทาเงินมืดเงินดำเงินทุจริตเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะมากและในขณะที่พวก SME อะไรพวกที่ตายหมดแล้วแล้วส่วนที่โตก็ล้นแล้วแต่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นที่ยังโตที่ยังอยู่กันได้คือบริษัทใหญ่รายเล็กรายน้อยตายหมดแล้วแล้วเงินเนี่ย GDP มันไม่เพิ่มก็เพราะว่ามันมีการโกงเยอะเงินมันมีแต่มันเก็บภาษีไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลเพราะมันลงไปใต้ดินแบบนี
4: ้ครับมันไม่ถูกบันทึกไงมันไม่ถูกบันทึกมันก็เป็นเงินที่สะพัดอยู่แต่ไม่ถูกบันทึกมันก็ไม่ได้ไปทำให้ตัวเลขของ GDP อะไรมันเติบโตขึ้นมาย
5: ังหวังว่าท่านจะทำอะไรได้บ้าง
4: ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: คุณอันมันมีกฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะ CAAT ซึ่งเขาจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปก็คือสนามบินไทยทุกแห่งนะฮะจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเปิดตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากพบสิ่งต้องสงสัยจากระบบตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาอยู่ร่วมในขณะตรวจค้นคือแต่ก่อนเขาดึงกระเป๋ามาแล้วตามเจ้าของกระเป๋ามาเปิดใช่ไหมให้เจ้าของกระเป๋าเป็นผู้เปิดด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกระทำได้เพียงบันทึกภาพการปฏิบัติงานและทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระที่มีการเปิดตรวจค้นคือถ้าตรวจแล้วไม่พบอะไรก็ต้องแจ้งเขาตรวจค้นแล้วเจอนี่ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วล่ะนะฮะมีรายงานข่าวว่าทันทีที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเสียงตอบรับจากสังคมก็แบ่งออกเป็น2ด้านอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเมื่อระบบสแกนพบสิ่งผิดปกติ ทุกนาทีล้วนมีความหมายการต้องตามหาผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าหรือในกรณีร้ายแรงอาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้โดยสารทั้งลำแต่ในอีกด้านหนึ่งคำถามที่สังคมตั้งขึ้นกลับไม่ได้อยู่ในเรื่องความปลอดภัยเพราะแทบไม่มีใครคัดค้านการป้องกันวัตถุระเบิดหรือสิ่งของอันตรายบนเครื่องบินหากแต่อยู่ที่ขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบหลังการใช้อำนาจนั้นมากกว่าประเด็นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือกรณีการทำลายกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อกกระเป๋าหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดกระเป๋าหรือตรวจสอบได้โดยประกาศระบุชัดว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และไม่มีข้อกำหนดเรื่องการชดเชยความเสียหายให้กับผู้โดยสารแม้ในกรณีที่เปิดตรวจและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นว่าหากระบบหรือเจ้าหน้าที่วินิจฉัยผิดพลาดจนต้องเปิดกระเป๋าโดยไม่จำเป็นผู้โดยสารควรเป็นผู้รับภาระความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะมีการบันทึกภาพการตรวจค้นเป็นหลักฐานแต่ความกังวลเรื่องความโปร่งใสก็ยังไม่จางหายหลายคนตั้งคำถามว่าหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งของภายในกระเป๋าผู้โดยสารจะสามารถเข้าถึงหลักฐานดังกล่าวได้อย่างไรใครเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลและจะมีระบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ
5: ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2-3 คนอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็กุญแจเนี่ยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาทำลายเราจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เป็นกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock ค่ะเพราะว่าอย่างที่ไปสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็มีกุญแจสำรองมาสเตอร์คีย์ที่เปิดกระเป๋าเราได้โดยที่กระเป๋าไม่เสียหายแต่ถ้าเราไม่ใช้กระเป๋าที่มีไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นมาตรฐานนะคะ
4: เขาแสดงว่าเขาต้องติดต่อบริษัท
5: เขาจะ
4: ต
5: ั
4: ดกระเป๋าใช่ไหม
5: คือเวลาถ้าเราไปซื้อกระเป๋าอะค่ะพี่ประสานค่ะเขาจะบอกว่าใบนี้ไปอเมริกาได้เลยเพราะว่าเป็นจากเขามีไอ้ตัว TSA ล็อกที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าเราได้โดยมีแม่กุญแจก็ประเทศไทยก็จะต้องขยับมาตรฐานขึ้นมาขนาดนั้นค่ะและเราเองก็ต้องขยับมาตรฐานไปขนาดนั้นเหมือนกับที่เรียนไปจีนเนี่ยเรียนจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองที่มีตัว E 3ตัวไม่งั้นก็เข้าจีนไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลคงทราบไหมครับว่าจีนเขามีมาตรฐานของเขาเร
4: ื่อง
5: แบตเตอร
4: ี่
5: สำรองเร
4: ื่อง
5: แบตเตอรี่สำรองอะค่ะ
4: แต่เพราะผมไม่เคยพกแบตเตอรี่สำรองไปไหนเลย
5: มีแบตเตอรี่สำรองแต่ก็มีคนบอกว่าคุณไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองไปจีนก็ได้เพราะที่จีนมีให้ยืมเช่าใช้ตรงนี้เสร็จไปคืนตรงนั้นไปตรงนู้นตรงนี้เรื่อย
4: ใช่ใช่ใช่
5: ฮะมันก็ง่าย
4: มันมีบริการแล้วก็ให้ไกด์ทัวร์ก็เตรียมไว้ให้ได้เลยหมดเลย
5: ใช่ค่ะเราก็อาจจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าคือมันต้องปรับทั้งเราทั้งเขาก็คือหนึ่งถ้าเราไม่อยากถูกทำลายกระเป๋าก็ต้องอย่างว่าแล้วเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมาตรฐานจริงๆจะมาเปิดกระเป๋าเราอยู่กันไม่ครบ 2-3 คนวิดีโออะไรทำให้คนโต้แย้งได้ก็มันจะมีความเสี่ยง
4: ก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยนะ
5: ใช่ค่ะค่ะก็จะเริ่มเดือนตุลาคมนี้นะคะ
4: 16ตุลาเป็นต้นไป
5: ค่ะ
4: 16ตุลาเป็นต้นไป
5: แต่ถ้าถามดิฉันก็อาจจะมีความสบายใจนิดนึงก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้ที่บอกว่าห้ามเอา power bank ใส่ในกระเป๋าอ่ะอาจจะมีใครสักคนนึงใส่เข้าไปแล้วมันก็ไประเบิดบนเครื่องก็ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วเขาออกมาได้เราทั้งหมดบนเครื่องก็ปลอดภัย
4: คือเพราะว่ามันอันนี้มันคือเราโหลดแล้วแล้วก็มันไปสแกนจากระบบไอ
5: ้ข้างใน
4: สะพานใช่
5: ไหมใช่อาจจะรอดจากข้างหน้านะฮะ
4: ซึ่งตอนนั้นเรา
5: อยู่บนเครื่อง
4: ผ่านด่านแล้วเราอาจจะไปนั่งรอในเครื่องแล้วครับ
5: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลคะ
4: ครับครับพักสักครู่ครับ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุณอันครับ
5: พูดเรื่องกฎใหม่ของเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินนี่ก็อดนึกถึงข่าวนี้ไม่ได้นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกจับกุมที่อินโดนีเซียที่สนามบินกรุงจาการ์ตาเลยนะคะขนยาเสพติดที่เป็นยาอี 70,000 เม็ดบรรจุ14ถุงในกระเป๋าเดินทางของนักบินและเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาม ันก็มีความคืบหน้าวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราแหละตอนที่แอร์โฮสเตสเราขนไปมาเลเซียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยออกจากประเทศไทยได้ไปที่ออสเตรเลียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านสนามบินประเทศไทยไปได้ยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันมาเลเซียก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้นักบินขนยาไอซ์70,000เม็ดขึ้นเครื่องไปได้ยังไงโมฮัมหมัดชูไฮรีโมฮัมเหม็ดชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและคุ้มครองชายแดนมาเลเซียบอกว่านักบินคนนี้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดทั้งหมดที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนออกเดินทางแล้วก็เป็นการตรวจตามขั้นตอนปกติโดยใช้เครื่องสแกนมันไม่พบภาพใดๆที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นในตอนที่สแกนแต่นี่ก็ยังรอคำตอบอยู่นะจากตำรวจเพราะสงสัยว่าผ่านไปได้ยังไงโดยไม่ถูกตรวจสอบค่ะแล้วก็ระบบนี้มันผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการประเมินของเจ้าหน้าที่เครื่องสแกนจะกำหนดระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติก่อนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาว่าต้องตรวจสอบเพิ่มหรือไม่ก็คือผ่านเครื่องก่อนถ้าเสี่ยงมากเจ้าหน้าที่จะมาใช้ AI ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องใช้การตัดสินใจของคนค่ะ AI ช่วยในกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กระเป๋าเดินทางที่ลอดไปจนถึงอินโดเนียไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงก็เลยปล่อยไปจนไปโดนอินโดจับค่ะภาพออกมาเหมือนตอนที่แอร์เราโดนเลยค
4: ่
5: ะ
4: ไอ้เรื่องที่ผมคิดว่าที่เขาแถลงคงจะมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าทุกสนามบินขาออกทั่วโลกเนี่ยก็คงจะเข้มงวดในเรื่องของพวกวัตถุระเบิดใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดตอนการสแกนหาหรือว่าการตรวจปลาเนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องนี้ในขณะที่ยาเสพติดเนี่ยมันไปเน้นที่ช่วงตอนขาเข้าของแต่ละประเทศคุณออกไปได้ก็อาจจะไปติดที่ตอนที่คุณจะออกแต่ละประเทศแต่ละด่านเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ก็เน้นเรื่องอื่นๆละเน้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษ
5: แต่ทั้งนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหรือวางแผนล่วงหน้าหรือไม่ไอ้วางแผนเห็นว่าวางแผนอยู่แล้วแหละแต่สมรู้ร่วมคิดกับคนปล่อยไปนี่เรียน
4: ก็ ถ้าเป็นนักบินเป็นลูกเรือเนี่ยถึงจะมีระบบตรวจอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไอ้ความคุ้นชินอะไรต่างๆมันอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยนะ
5: ค่ะ
4: อาจจะไม่ต้องไปมากไปเข้มอะไรมากเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ปฏิบัติกันอยู่บินกันอยู่เป็นประจำคุ้นชินกันอยู
5: ่ค่ะ
4: นะคือถ้าทำความผิดมันก็จะทำกันนะทำไม่ทำวันนี้มันก็ทำพรุ่งนี้มันทำได้ตลอดนะก็
5: เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตามแล้วก็ต้องถ้าปรับได้ก็ปรับนะคะถ้าไม่อยากให้หนึ่งอย่าลืมของไว้ก็แล้วกัน
4: ก็อย่างน้อย
5: ใบใหม่ของดิฉันก็ต้องเอาแบบมาตรฐานเลยค่ะจะได้ไม่โดนปรับค่ะ
4: แต่ของผมนี่มันนั่นอยู่แล้วผมเวลาไอ้ของที่โหลดในกระเป๋าเนี่ยนะผมไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นราคามีก็มีเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่มีประเภทเอาไอ้เครื่องเพชรนาฬิการิชาร์ดมิวอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าได้ไม่มี
5: มีคนบอกกับดิฉันว่าถ้าเขาจะขโมยอ่ะให้กระเป๋าไปไหนเขาก็ขโมยได้เขาเป็นไกด์ทัวร์เขาบอกกระเป๋าเขาไม่เคยล็อกเขาไม่เคยล็อกกระเป๋าเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าจะเอายังไงก็เอาไม่ว่ากระเป๋าใบไหนก็เปิดได
4: ้ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผมก็คิดว่างั้นแต่ผมเป็นในผมกระเป๋าของผมจะเป็นแบบเองใช้ตั้งรหัสใช้ตั้งรหัสซึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากหรอกที่จะเปิดเอาปากกาทิ่มไปที่ซิปแล้วก็ลูบปุ๊บมันก็เปิดได้หมด
5: เปิดได้อยู่แล้วค่ะ10กว่าปีที่แล้วไปที่จีนตอนนั้นไปกับคณะทัวร์ไปกับเป็นน่าจะเป็น100คนกระเป๋าใบนึงที่ใหม่ที่สุดหายเขาเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่ใช่ของดิฉันนะคะในคณะทัวร์ด้วยกันเขาซื้อมาใหม่แค่กระเป๋ามันก็สวยละหายเรื่องกระเป๋าเลยส่วนของดิฉันสายรัดกระเป๋าหายปรากฏหัวหน้าคณะที่พาไปบอกเอามาคืนอันนี้เล่นคืนหมดอันนี้คือสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่มันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร
4: ่ครับ
5: คือถ้าจะหายมันก็หายอะค่ะค่ะก็ได้คืน
4: ไอ้คุณหมอสรณะนี่ก็เขาก็สู้แบบแล้วก็ผมว่าก็เป็นคนที่คอนเนคชันเยอะมากนี่ล่าสุดจนกระทั่งคงจะร้องไปว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไอ้ตอนที่กรรมการสรรหา
5: ตอนขาเข้าเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสรรหามาโดยตำแหน่งครับพี่เอกสารกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือจะต้องมีผู้ว่าแบงค์ชาติในตอนนั้นคุณเศรษฐพุทธสุดที่
4: ว่าเขาก็บอกว่าคุณเศรษฐพุทธเป็นคนพิจารณาแล้วเที่ยวนี้เป็นคนวิไทย
5: แต่พอพิจารณาออก40เนี่ยเขาเอาผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งเพราะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งในตอนนี้ก็คือคุณวิไทยรัตนากรซึ่งดิฉันขอชื่นชมคุณวิไทยนะคะพี่เอกสารเพราะว่า7คนเนี่ยน่าจะมีประมาณ2คนที่แบบขี้เกียจยุ่งอ่ะ
4: ก็ไม่มา
5: ไม่มา
4: สามคนมาชุมแค่4คน
5: คือแบบไม่อยากยุ่งคือมันไม่ได้เป็นวาระที่สร้างมิตรอ่ะมันเป็นวาระสร้างศัตรู
4: ครับ
5: การที่ต้องมาลงมติที่เอาคนหนึ่งออกจากตำแหน่งประธานกสทช.ก็ไม่มาซะดื้อด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่รู้กันคุณวิทัยได้ทำหน้าที่นะมาเลยนะแล้วก็ตัดสินใจ40เลยแล้วหมอสรณะเนี่ยทุกวันนี้คือไม่ได้เถียงว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับเงินเดือนจากมหิดลนะคะ
4: เ
5: พราะว่าไอ้ตรงนั้นหลักฐานมันออกมาหมดแล้วว่ารับจะรับพาสไทม์หรืออะไรมันก็คือรับวันนี้เถียงว่าพวกที่มาบอกผม40เนี่ยว่าผมไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่คนนึงมันไม่ใช่จะต้องเป็นคุณเศรษฐพุทธสิคุณวิไทยมาไม่ได้ปรากฏอาจารย์มีชัยก็
4: ก็ต้องเข้าที่ประชุมก็ผมต้องบอกว่าคุณหมอสรณะนี่ก็แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเพราะ
5: ไม่ได้ที่ประชุมสรุปหรือยังคะว่า
4: สรุปแล้ว
5: ว่า
4: คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1ซึ่งมีคุณมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ากรรมการสรรหา ที่คุณวิชัยเข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโดยตำไม่ได้เป็นโดยตัวบุคคลเขาเป็นโดยตำแหน่ง
5: ให้เปลี่ยนผู้ว่าวันนี้อีกคนนึงมาแล้วเขาก็เอาเรื่องหมอสรณะเข้าใหม่ก็เป็นคนนั้น
4: ใช่เขาไปในนามตำแหน่งแล้วเขาโหวตเนี่ยเขาโหวตในนามของตำแหน่ง
5: อายุ67นะคะหมอสรณะเนี่ยพวกหมอที่รามาเรียนได้เจอเก่งเรียนก็ถามว่าเก่งมากไหมเก่งสิเก่งมาก
4: หมอส่วนเป็นหมอส่วนหัวใจก็หมอส่วนหัวใจในประเทศไทยมันก็มีน้อยคนมาก
5: เขาใช้คำนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาใช้คำนี้เก่งสิจบจากอังกฤษใช้คำนี้นะคะเก่งสิจบจากอังกฤษตรงเลยแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครชอบเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเป็นหมออะค่ะพี่ไพศาลเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันคือพอมาถึงขนาดเนี้ยพวกหมอเขาก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรอ่ะเวลาคุณไปเป็นหมอคุณก็เป็นจริงเวลาคุณมาอย่างนี้คุณก็ยื้อสุดฤทธิ์แบบนี
4: ้
5: จริงๆพวกน้องๆเนี่ยเขานับถือมากนะคะสายรามาเนี่ยเขานับถือมากเลยพอมาถึงจุดนี้เองก็ฟังดูมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
4: เหลือขั้นตอนที่เมื่อวานนี้ก็ตั้งทนายไปยื่นศาลปกครองกลางแล้วก็เข้าใจว่าคงจะขอให้ศาลคุ้มครองด้วยนะซึ่งถ้าขอคุ้มครองก็คิดว่าน่าจะคุ้มครองให้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปจนกว่าศาลจะตัดสินซึ่งก็ต้องรอดูนะในรายละเอียดว่าในไปยื่นแล้วศาลจะวินิจฉัยวันไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้ายื่นอย่างเนี้ยมันก็ทำให้ถ้ากระบวนการมาถึงคุณอนุทินก็อาจจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาตรวจสอบดูนะว่าจะสามารถถ้าสมมติมันผ่านขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วเราจะต้องนายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้งและโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วถ้าเขาไปร้องศาลปกครองเนี่ยนายกสามารถที่จะเสนอให้ลงพระประมาณวิทัยเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือบ้าง
5: ดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงจะบอกว่าให้คุ้มครองไม่จำเป็นต้องคุ้มครองทุกครั้งนะถ้าเกิด
4: ใช่ใช่
5: เสียหายขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุ้มครองก็ได้
4: เขาผมเดาว่าเขาคงขอไปแต่ว่าทางศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็เขาสุดแท้แต่ศาล
5: ค่ะ
4: เพราะว่าอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งได้ถ้าสมมุติว่านายกยังรอเรื่องของศาลอยู่นะถ้ามันติดเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าเขาไปร้องศาลปกครองอยู่แต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าไปนั่งประชุมได้นะเพราะว่าถ้าเขาไปนั่งประชุมแล้วมันเกิดไปมีมติอะไรขึ้นมาคนนี้จะยุ่งเพราะว่าทางกรรมการสรรหาเขาบอกว่าพ้นไปจากตำแหน่งแล้ว
5: มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะกรรมการเขาจะไม่เข้าประชุมด้วยกรรมการเขาไม่เข้าประชุมด้วยเนี่ยงานต่างๆที่ควรจะเดินหน้ามันจะแย่เลยค่ะอะไรที่จะต้องรีบตัดสินใจรีบทำอาจารย์วิรงรองรามสูตรรณนันท์ก็คงลาทุกคนก็คงจะยื่นใบลากันหน้างานเลยพอเจอหมอสรณะเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการกดดันอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาถ้าเกิดปล่อยให้หมอสรณะไปนั่งประชุมแล้วคนอื่นไปประชุมด้วยแล้วผลมันออกมาเนี่ยตกลงว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเอาคนที่บอกว่าขาดคุณสมบัติไปนั่งประชุมแล้วลงมติอะค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มของสภาผู้บริโภคไปยื่นหนังสือของถึงคุณอนุทินนะคะบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยรีบทูลเกล้าเลยให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็การยื่นครั้งนี้มันก็เป็นผลมาจากมติเอกฉันท์ที่ว่าชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ถ้าหากว่าหมอสรณะยังคงทำหน้าที่ต่อเนี่ยจะทำให้มติหรือว่าคำสั่งต่างๆของกสทช.ในช่วงนี้มีความเสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันดับแรกจะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกรรมการเขาไม่เข้าไปกันเขาไม่เข้าประชุมด้วยสองก็คือเรียกร้องให้นายกเนี่ยสั่งให้ประธานกสทช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แล้วก็ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนป้องกันความเสียหายแล้วก็ความไม่ชัดเจนเรื่องสถานะของประธานกสทช.มันกระทบต่อความเชื่อมั่นและการแก้ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคอย่างที่ฉันว่าแหละมันไม่มีใครเข้าประชุมค่ะมันอันตราย
4: อืม
5: ค่ะ
4: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีสรุปว่าคุณหมอสรณะเขาขอให้สามคุณอานะ
3: ค่ะ
2: เขาส่งสำนวนคำฟ้องและขอให้สามมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วน และขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดีและไต่สวนโดยเร่งด่วนนะก็คือขอให้มีคำสั่ง
3: ให้ตัดสินโดยเร็วที่สุด
2: ตามกฎหมายคือขอให้เนี่ยอันแรกเนี่ยขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอให้บรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนเนี่ย
3: คำว่านี่มันคือการคุ้มครอง
2: นะก็คือเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาเขาออกอย่าเพิ่งไปทูลเกล้าอะไรนะหยุดก่อนปรากฏว่าศาลท่านชี้เลยฮะศาลเห็นว่าคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้อง
3: เพราะนั้นคุณอนุทินก็ทูลเกล้าไปเลย
2: ก็
3: ไม่ได้อีกแล้วแหละ
2: ก็อยู่ที่นายกเขาจะตัดสินใจซึ่งนายกเขาก็ต้องถามทางฝ่ายกฎหมายเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณหมอสรณะเขาไปร้องศาลปกครองเนี้ยแล้วศาลปกครองเขาขอให้คุ้มครองแต่ศาลก็ไม่คุ้มครองให้นะแต่ว่ามันจะจำเป็นต้องรอไหมอะไรไหมเนี่ยก็ผมคิดว่านายกเขาก็คงจะที่แน่ๆเลยก็ต้องให้กฤษฎีกานั่นแหละเป็นคนช่วยให้คำปรึกษามาน
3: ะ
2: เพราะว่าดูอาการแล้วหมอสรณะแกก็คงจะสู้แบบสุดฤทธิ์อ่ะไม่ยังไงก็คงไม่ยอมอ่ะ
3: ทำไมยอมไม่ได้อ่ะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นนิสัยของคุณหมอสรณะด้วยนะคงเป็นคนที่แบบยังไงคงไม่มีถอยไม่มียอมยังพอมีช่องทางยังมีอะไรต่างก็ใช้เต็มที
3: ่ก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมอีกคนนึงที่ชื่อบิ๊กโจ้ค่ะนายก็ใช้ทุกช่อง
2: จะมีความคล้ายกันอยู
3: ่นายก็บิ๊กโจ้ก็ใช้ทุกช่องเหมือนกัน
2: นี่บิ๊กโจ้จะฟ้องอะไรปปช.มาถ่ายส่งคนมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้าน
3: แต่บิ๊กโจ๊กกับหมอเขาไม่เหมือนกันนะตำรวจเวลาเขาสู้เขาสู้อีกแบบนึงมันมีทองมีเทิงอะไรไปเกี่ยวหมอคงไม่ขนาดนั้นนะคุณคอสโมบอกว่าที่เราพูดกันเรื่องที่จะเปิดกระเป๋าเช็คนะคะบอกทำแบบเดียวกับสนามบินในสหรัฐที่นั่นไม่เห็นมีอะไรเลยตรวจก็ตรวจเสร็จเขาก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งมีตราของกรมศุลเขียนด้วยคำที่สวยหรูว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารเราจะมีการตรวจสอบสัมภาระของท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือคุณคอสโมบอกว่าผมโดนบ่อยนะครับรู้สึกเฉยๆแหละคุณไพรินก็บอกว่าอเมริกาทำมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เคยพบจดหมายในกระเป๋าเดินทาง2ครั้งอ่ะก็อย่างที่ว่านี่แหละค่ะนอกจากนี้ในฐานะคุณชุศนาบอกในฐานะที่อยู่ในวงการบินก็เห็นด้วยกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่แต่ปัญหาเรื่องการทำทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่กังวลในประเทศที่มันยังมีเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆกลัวสอดไส้ใช่แกก็คิดว่าอย่างนั้นคุณพุนทอง
2: ไม่แล้วก็ผู้โดยสารที่แบบเขาก็แบบมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดทุกคนนะ
3: ค่ะ
2: บางทีก็เขาก็โกรธอะไรมาก็เอาเรื่องเอาราวก็มีอยู่อ่ะผมบอกได้เลยนะ
3: ค่ะคุณพี่ภริศรจากฟลอริดาบอกในอเมริกาเขาใช้มา14ปีเขาเช็คถ้าสงสัยเขาเปิดแต่ไม่ทำลายกระเป๋าเขามีกล้อง แต่ประเทศไทยพนักงานขโมยเจอกับตัวเองพี่เจอกับตัวเองญาติดิฉันมาเมืองไทยเห็นกระเป๋าเห็นกระเป๋าปลอมอ่ะก็เลยซื้อกลับไปอเมริกาพี่ไพศาลถึงอเมริกากระเป๋าหายฮะพี่ไพศาลคิดว่ามันหายที่เมืองไทยหรือหายที่อเมริกาซื้อกระเป๋าปลอมไปเยอะเลยไปแจกไปแจกคนที่นั่นกระเป๋าหายหมดเลย
2: แล้วที่ฝั่งไหนที่จะเป็นฝั่งที่รู้ฝั่งที่ดูแล้วคิดว่ามันไม่คิดว่าของจริงอะไรแล้วที่ขโมยไปเนี่ยมันคงไม่ได้คิดว่าเป็นของปลอมนะถูกไหม
3: แต่เกรด
2: ปลอมจะไปปลอมจะไปลงทุนทำไมปลอมเกรดเอหร
3: อซื้อเกรดดีไปเลยเกรดดีคุณ Apple บอกว่าแม่คุณอันเย็นนี้ได้ใจ FC สาวๆเต็มร้อยไม่หักเลยถูกต้องค่ะถ้าไม่เรียกเมียน้อยจะให้เรียกเมียยามเหงาหรือเรียกเมียอะไรดี
2: เรื่องกักเรื่องอะไรเออกิ๊กเนี่ยไม่ใช
3: ่กักกิ๊กมาเรียกกิ๊กก็อะไรไม่มีอ่ะ จะมาทำให้น่าเอ็นดูไม่แม่ยาม นะฮะเมื่อกี้ใครแซวดิฉันมาว่าให้ปล่อยบ้าง
2: เออเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยศัพท์เนี่ยมันต่างกันยังไงคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดทางเพศ
3: คุกคามทางเพศนี่ก็อาจจะแค่แบบว่าไม่ใช่แค่พูดไปเดี๋ยวจะสะเทือนใจว้าวเสื้อคอลึกไปหน่อยปะวันนี้แบบดูเสื้อตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนั้นผู้หญิงอาจจะใส่เสื้อคอลึกถูกไหมคะว้าวผมเพิ่งเห็นว่าคอคุณขาวเนียนอันนี้คุกคามค่ะพี่ไพศาลปากกับตาก็มองปากก็พูด
2: อ
3: ันนี้คุกคามไม่จำเป็นต้องมาแตะไม่จำเป็นต้องมาจับเรามีชื่อเราเป็นผู้หญิง
2: แต่ถ้าล่วงละเมิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มากกว่าคุกคามใช่ไหม
3: บางทีก็คำว่าล่วงคำว่าคุกคามนะคะคำว่าคุกคามเช่นอย่างเงี้ยมันมีคำพูดหรือบางทีเราก็มีชื่อเราก็มีชื่อของเราผู้ชายนั่งอยู่เต็มว่ายังไงคนสวยมันใช่เหรอคำว่าคนสวย
2: ครับ
3: นี่ก็คือคุกคามอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องมาเรียกแบบนี
2: ้
3: มันแต่บรรยากาศเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าเพื่อนเจอเพื่อนกันมานานหยอกล้อกันมานานเพื่อนผู้ชายว่าคนสวยมาละอันนี้ไม่ใช่คุกคามอันนี้ก็เพื่อนเราที่แบบแล้วก็เขาก็ชอบหยอกล้อเราแบบนี้ประจำ
2: มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วย
3: ใช่ค่ะแต่ประเภทแบบนั่งอยู่แล้วผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เราเป็นผู้หญิงเข้าไปคนเดียวมาทำเป็นเรียกเราคนสงคนสวยอันนี้นี่คุกคามค่ะ
2: ก็มีบางทีก็บอกแล้วเขาคุกคามเนี่ยคุกคามด้วยสายตาอะไรเงี้ย
3: คุกคามด้วยสายตาถูกต้อง
2: ใช่ไหมก็คืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
3: คือ
2: เพราะว่าผมเนี่ยเอาข่าวเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยผมก็ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมบอกว่าสรุปว่าตกลงเนี่ยคุกคาม
3: หรือล่วงละเมิด
2: ถูกคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดเพราะว่าอ่านข่าวเนี่ยก็ทีแรกก็บอกว่าคุกคามบ้างก็บอกว่าล่วงละเมิดแต่ในแถลงการของพรรคเนี่ยใช้คำว่าล่วงละเมิดทุกคำได้รับแจ้งจากคุณพิจารณ์นะว่าคุณแก้วตามาปรึกษาในเรื่องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนส.ส.หรือว่าสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาที่เขาชี้แจงมานะว่าเขาก็จะขอให้ระบุชื่อแล้วก็พฤติกรรมเพื่อที่จะสอบนะฮะซึ่งก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคุณแก้วตาว่าไม่ประสงค์จะให้มันมีอะไรที่มันไปยืดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะแจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูลอะไรทำนองนี้นะที่เขาชี้แจงนะแต่ว่าเอาละผมมาโฟกัสที่ว่าเขาใช้คำว่าล่วงละเมิดเพราะสรุปว่าแสดงว่าไม่คุณแก้วตา
3: ไม่ใช่แค่ปากคอไม่ใช่แค่สายตามันอาจจะเป็นถึงเนื้อต้องตัวค่ะ
2: ก็เนี่ยมันถ้าถึงขั้นพักแถลงเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะมันคงจะสาการมันคงเป็นเรื่องของการล่วงละเมิด
3: ไม่เมื่อกี้มีคนแซวดิฉันคุณอิสระชนบอกโหมองก็ไม่ได้ห้ามมองอีกมองได้มองแบบโหอะไรแบบพี่พิสารตัวจริงหลอกอะไรทีวีพี่พิสารตัวจริงหลอกอะไรอันนี้ถ้าผู้หญิงพูดนี้พี่พิสารถือว่าแบบว่าคุกคาม
2: โอ้ยผมโกรธผมโกรธเลยอันนี้มากันแกล้งทางเพศทำให้มีความรู้สึกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอะไรเงี้ยทำให้หลงระเริงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปตามคำพูด
3: ใครมาพูดอย่างนี้ดิฉันก็ยังจะบอกว่าก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะดูทีวีมานานไม่รู้ว่าตัวจริงจะทำให้ผิดหวังขนาดนี้อะไรเงี้ย
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะเราไปอ๋อลืมไปเดี๋ยวนี้หลงอะไรนึกว่ามาถึงช่วงจะเข้าหุ้นแล้วสิฮะ
1: ยังอีกครึ่งชั่วโมงครับ
2: ค่ะนะ
1: ฮะเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนไหมฮะที่โครงการ
2: โครงการ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
2: นี่ถ้าเดี๋ยวไม่ติดไปเที่ยวเยอะเดือนกันยาตุลานี่จะไปอบรมด้วยนะเนี่ย
1: จะไปสอนหรือเอาไปเป็นวิทยากร
2: ไปเรียนสิเราต้องก็อยากฟังนะอยากฟังดร.อัดอยากฟังพี่เคิร์กทรงฤทธิ์โพนเงินเนี่ยอยากฟัง
1: คุณกฤตด้วยใช่ไหมมีคุณกฤตด้วยไหม
2: คุณกฤตเอ็งวิทูลสถิตคือบางทีเรา
1: เชี่ยวชาญเรื่องพม่า
2: เราจัดรายการทุกวันเราก็อ่านคิดแล้วก็เอาออกแต่บางทีถ้าไปนั่งฟังเอาเข้าบ้างอะค่ะได้รับความรู้บ้างตอนที่ทำงานใหม่แรกๆอะเราก็ยังไม่ได้มีภูมิรู้อะไรมากมายยังเห็นโลกน้อยไหมพี่สายไม่ได้เราทำข่าวเลยมันเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะวันไหนที่ได้หยุดแล้วไปเรียนตอนนั้นเรียนปริญญาโทรู้สึกโอ้มันมีประโยชน์มากเลยมันได้ความรู้อะไรกลับมาทำงานนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเรียนว่าการได้ไปรับสิ่งใหม่ๆบ้างก็น่าจะดี MCOT CEO of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าบางครั้งท่านคงจะรู้สึกบ้างนะคะว่าโลกเนี่ยหมุนทุกวันจนบางทีเรามันคืออะไรตามไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมที่จะเมื่อให้ข้อมูลแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกใช้สถานที่อบรมก็คือ CW Tower รัชดาสถานที่ที่ดีนะที่สันจำได้ไหมเราเคยไปจัดรับหลังไมค์ที่นั่นค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ครับเรื่องวันนี้
2: เรื่องนี้ไม่รู้ใจตรงกันหรือเปล่าอยากจะพูดเรื่องของพิจารณางบประมาณนะคะ
1: เรื่องใครหัวเราะ
2: มีสองเรื่องหนึ่งคุณวีระที่บอกว่าคนที่นั่งติดกับรัฐมนตรีเอ๊ะปลัดศึกษาน่ะหัวเราะไม่รู้คุณวีระพูดอะไรเขาหัวเราะ
1: คุณวีระเขาพูดเรื่องอะไร
2: คืนครูใส่ให้ห้องใช่ไหมฮะ
1: ครูเนี่ยจะเคยมีการทำตัวลงตัวเลขไหมว่าตัวลงครูคนหนึ่งเนี่ยของสปท.เนี่ย
2: รับผิดชอบนักเรียนเท่าไหร
1: ่ต้องสอนหรือรับผิดชอบนักเรียนกี่คนเพราะว่าถ้าจำนวนน้อยเนี่ยครูจะดูได้ทั่วถึงคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าต้องรับผิดชอบครูคนหนึ่งเด็กเป็นจำนวนมากๆมันก็คงจะดูไม่ทั่วถึงคุณภาพก็อาจจะไม่ดีแล้วก็บอกว่าอย่างรุ่นผมเนี่ย60กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมเรียนเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วคุณหัวเราะอะไรพูดช่วงนี้ช่วงบอก60ประมาณ60ปีที่แล้ว
2: อ๋อไปหัวเราะแล้วคุณอายุมากกว่าผม
1: เข้าใจว่าหัวเราะตอนช่วงว่า60
2: ป
1: ี
2: ที่แล้ว
1: คง
2: จ
1: ะอุ้ยอะไรคงจะขำอะไรสักอย่าง
2: คุณวีระอายุ60เท่าไหร่คะ
1: 70
2: 70ก็คือสัก10ขวบอ่ะคนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนตอน9ขวบถูกไหมฮะ
1: ก็น่าจะอ่อนนะผมครับคุณวีรานี่เขาก็น่าจะ73น่าจะ73 72 73เกิน70อ่ะเอาอย่างนี้ว่ะ
2: คนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนใน9ขวบถูกไหมฮะพี่เมชาน
1: อ่า7ขวบ8ขวบเ
2: นี่ย7ขวบ
1: ครับ
2: แล้วก็อายุ13นี่ก็คืออยู่ม1กันละแล้วก็จบม8
1: 13ก็น่าจะม1
2: ม1ค่ะคือมีคนหัวเราะแล้วคุณวีระก็เลยถามว่าคุณหัวเราะอะไรผมตั้งใจนะที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหัวเราะ
1: ก
2: ็
1: แล้วนั้นนั่งกระฉากหนึ่งนะใช่ไหม
2: แล้วก็ระบุเลยแต่คนนั้นนะที่นั่งติดกับประหลัดนั่นแหละคือเรื่องอะไรนั่นก็เรื่องเลย
1: นั่งกับประหลัดน่าจะเป็นคิวกระทรวงศึกษาธิการนะ
2: คิวกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้ที่ก็น่าสนใจอีกเช่นกันก็คือทางพรรคประชาชนค่ะธีรชาติต่อตระกูลสมาชิกพรรคประชาชนเป็นอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICTและทุนหมุนเวียนในกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเป็นอนุกรรมธิการนะฮะเขาบอกว่าผลการพิจารณาชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีปัญหาความไม่ปกติเช่นโครงการระบบดับเพลิงของมหาดไทย77จังหวัดไม่มีรายละเอียดแต่ข้อเท็จจริงพบว่ามหาดไทยเลือกทำใบเสนอราคา2แบบให้สำนักงบแบบนึงอนุกรรมธิการอีกแบบนึงผมก็ทักท้วงจนต้องมีการพักประชุมและพบว่าบางโครงการของสำนักปลัดมหาไทยเนี่ยมีผู้เสนอโครงการ2บริษัทแต่เป็นคนเดียวกันที่ประมูลแข่งกันเองความผิดปกติเนี้ยมีโอกาสเกิดการทุจริตแต่สุดท้ายก็ลงมติผ่านการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ช่วงหนึ่งของการพิจารณางบประมาณของมหาไทยนะคะบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นประสบการณ์เช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้รวมถึงยังมีการพิจารณาที่เร่งรัดแม้เลขาธิการการประชุมยังอ่านชื่อโครงการไม่จบแต่ที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาผมจงใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพการประชุมทำให้อนุกรรมธิการเรียกตำรวจรัฐสภาเข้ามาค่ะที่ในศาลยังอ่านชื่อโครงการไม่เสร็จแต่ปรากฏว่าพิจารณาเลยพอถ่ายคลิปปุ๊บเขาเรียกตำรวจรัฐสภามาเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังพิจารณาพบว่ามีหลายโครงการที่มันไม่ตรงกับการกับภารกิจการทำงานของหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานเสนอจัดซื้อเครื่องอบกล้วยตากอ้างว่าเป็นการสอนให้ชุมชนได้ทราบการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าทำยังไงสปก.เสนอซื้อเครื่องทำลูกชิ้นกับทำไส้กรอกแล้วก็เครื่องตัดตะไคร้อะค่ะสปก.สำนักงาน
1: ประมงที่ดิน
2: เพื่อการเกษตรเสนอเครื่องทำลูกชิ้นเครื่องทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้ส่วนกรมทางหลวงมีการขอลดคาร์บอนเครดิตค่ะแกก็งงๆกระทรวงพลังงานไปซื้อเครื่องอบกล้วยตากสปก.ซื้อเครื่องทำลูกชิ้นทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้อีกคนหนึ่งชื่อนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนเหมือนกันบอกว่าหลังจากที่เข้าไปศึกษาไปสังเกตการการพิจารณาของอนุกรรมธิการที่พิจารณาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไฟวอลของกรมการปกครองพบการจัดซื้อซ้ำซ้อนมีโครงการ1อธิบดียอมตัด 3% แต่ปรากฏว่าคุณธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตัดทั้งโครงการอธิบดีบอกว่าถ้าตัดทั้งโครงการแล้วที่เสนอ 3% จะไม่ยอมให้ตัดถือเป็นการแสดงอำนาจเหนืออนุกรรมการแต่อนุกรรมาธิการกลับยอมแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณชาดาไทเศษเป็นพยานได
1: ้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมาไทยอยู
2: ่จะเป็นอนุกรรมการกับกรรมาธิการตลอดด้วยนะ
1: อ๋อไม่นั่งชุดใหญ่มานั่งเป็นอนุ
2: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมด
1: เพราะอนุนี่เขาจะต้องเป็นคนชงด้วยไป
2: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลแปลกใจไหมคะข้อมูลแบบนี้
1: ไม่แปลกใจเขามีนั่นกันอยู่เขาเขาเ ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดเกมไว้อยู่แล้วอะไรที่จะต้องผ่านอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปตั้งคำถามเลยเขาเล่นกันอยู่เพราะว่าเสียงของรัฐบาลในอนุแล้วก็ในกรรมธิการก็เป็นเสียงข้างมากนะฮะก็เป็นเสียงข้างมากอะไรต่าง
2: ๆ
1: เพราะฉะนั้นเขานั่นหมดคุณวีระเนี่ยเขาค่อนข้างจะแสดงความคิดความเห็นเยอะเพราะอะไรเขาไปในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีตามคำเชิญของทางคุณเอกนิติครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนทางฝ่ายเขาจะไปเบรกเข้าไปอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นอะไรเงี้ยโอ้ยประเภทมาหนักๆเนี่ยโดนเบรกหมดนะเพราะว่าแต่ละกระทรวงเขาก็มีต้องมีตัวแทนเขาที่กรรมาธิการที่เขาจะต้องมาไฟมาปกป้องเหมือนในการปกป้องวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่เหมือนในการก็เรียกว่าการปกป้องวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขา
2: เป็นดีเฟน
1: เป็นการดีเฟนปริญญาวิทยานิพนธ์เขา
2: พี่ไพศาลคะนี่เรียนเพิ่งเห็นข่าวนี้ขอกลับมาที่หมอชลนาหน่อยเถอะโอเคมีสีสันเหมือนบิ๊กโจ๊กเลยนะตอนสู้แบบเพื่อหาความยุติธรรมอะไรให้ตัวเองเนี่ย

0: ค่ะโอ้แล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
1: คือรองเลขากสทชซึ่งเขาพยายามจะดันขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่นะคุณอะไรนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าเขาก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขาเขาคุมสำนักงานอยู่แล้วนะแล้วก็เขาก็หนุนทางประธานเขาอยู่เพราะประธานก็เป็นคนที่จะเอาจะหาทางแต่งตั้งเขาให้ได้เห็นว่ามันมีกรรมการกสทช.อยู่ประมาณสัก3 เสียงมั้งใช่ไหมที่คอยเบรกเขาไม่เอาคุณนั่นคุณที่เป็นรองเนี่ยให้ขึ้นก็เลยยังขึ้นไม่ได้ทันทีก็คอนเน็กชันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองที่ก็ทําหน้าที่เป็นรักษาการเลขา
0: เขาเชิญมาเขาก็ดูแลอบอุ่นกัน
1: ก็วันที่มาเขาก็ให้พนักงานเตรียมดอกไม้มาให้กําลังใจอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าจะต้องช่วยกันพาหมอสรณะเข้าห้องประชุมให้ได้ถึงท่านประกาศได้ออกในหลายกลุ่มของพนักงานก็ปฏิบัติภารกิจมีการให้กำลังใจแล้วก็พาหมอสรณะเข้าห้องประชุมกรรมการซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีกรรมการที่เขาไม่เข้าร่วมประชุมก็ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป
0: เหมือนแดงสนธยาเหมือนกันนะฮะ
1: ก็มันอย่างเงี้ยมันจะทําให้ภาพรวมมันเสียหายนะ
0: ค่ะ
1: กลายเป็นยื้อยุดกันอยู่วันเนี้ย
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางไม่ต้องเราพักกันยังไม่พัก
0: ยังค่ะพักเลยค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: มาคุยกันต่อครับคุณดันครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้จะเล่าเรื่องที่วันนี้เนี่ยมีการประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะเป็นการประชุมครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคุณประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายหลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็แถลงนะบอกว่าคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100 คนผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับเพราะอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการออกมาถามว่าแล้วกรณีที่มีการประกาศผลสอบไปแล้วก็มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับไปดำเนินการต่อเนี่ยคุณประกรณ์ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐคุณประกรณ์สรุปว่าผลสอบของคณะกรรมการเนี่ยพบว่ากรณีนี้เนี่ยจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดกรรมการสรุปนะกรณีนี้จะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ต่างไปจาก
0: สอบหรือยังเดี๋ยวก่อนสอบสวนหรือว่าเรียงคะแนน
1: ไม่ฮะมาสอบใหม่กันหมดเลย
0: เปิดสอบใหม่โอเค
1: ยกเลิกไอ้การสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
0: ไม่ใช่มาจัดเรียงคะแนนใหม่
1: ซึ่งจะต่างจากที่ป่าไทยจะทำเนี่ยก็คือว่าเขาจะ

0: เรียงคะแนนใหม่ตรวจข้อสอบใหม่แล้วจัดเรียงคะแนนใหม่เอาคนที่ได้จริงๆเข้ามาบรรจุแต่คุณประกรณ์บอกคณะกรรมการเรื่องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบอกว่าต้องสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ก็ต้องให้จบคุณประกรณ์แถลงว่าอย่างนั้นทางด้านพลตำรวจเอกอิตลัตพันเพชรผบ.ตร.ก็บอกว่าได้ใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามคำสั่งนายกก็หมายถึงคณะกรรมการชุดนี้นะที่ผบ.ตร.ร่วมเป็นกรรมการกับคุณประกรณ์เนี่ยนะโดยย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราว่ามีที่มาอย่างไรพบว่าการขออัตรามีความผิดปกติในเรื่องของตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าอัตราที่ขอก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอ๊ะสอบจริงๆขออัตราไป 6,000 กว่าอัตราบรรจุ
1: 6,500 บรรจุไป 10,000 กว่าใช่ค่ะ
0: ก็เป็นที่ข้อก็เป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณากรอบอัตราส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้โดยก่อนการสอบได้พิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการดูเอกสารและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ TOR ที่ออกมาปฏิบัติถูกต้องหรือเอื้ออะไรหรือไม่ขณะที่ระหว่างสอบก็มีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงที่สำคัญคือหลังการสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนและมีความผิดปกติของใบคะแนนดังนั้นสิ่งที่ได้ข้อเท็จจริงมาได้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นและจะทำข้อเสนอแนะต่อนายกทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะคณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ก็แถลงกัน2คน
1: ส่วนการปรับปรุงองค์คณะหรือวิธีการทั้งหมดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะเสนอว่าส่วนราชการใดเช่นมหาดไทยหรือว่าสถ.จะรับทำเรื่องใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.จะเดินในมิติการดำเนินคดีอย่างไรถือเป็นบทสรุปที่จะทำเสนอต่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะได้รับความคิดเห็นและต้องปรับรายละเอียดเล็กน้อยคาดว่าวัน2วันก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องยาวแต่ต้องให้จบแต่หมายถึงว่าจบแค่นี้ไม่มีทางกว้างหรือทางขึ้นหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าแค่จบแค่ธิบดีจบแค่ในวิทยาพิชิตเรียกว่าจบไม่สวย
0: คือนายกรู้สึกเขาจะเน้นเลยว่าของมหาไทยก็ทำหน้าที่จบละ
1: ใช่
0: ระหว่างนั้นนะ
1: แต่ว่าจริงแต่ว่าถามว่าจบสวยไหมจบไม่สวยคาใจกันหมดเลยไปดูเพจสตรองสิฮะพี่ไพศาลเขาเปิดทุกวันหัวใจเอเย่นจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดทางไหนอ่ะทางภาคใต้หัวใจที่นู่นที่นี่ก็หมายถึงคนรับนะคะที่เป็นเอเย่นในการซื้อตำแหน่งแล้วก็ได้เงินแล้วไปทำอะไรกันบ้างร่ำรวยเปิดคาแคร์เปิดคาเฟ่อะไรสารพัดอ่ะเรียกว่าจบไม่สวยอ่ะให้จบแค่นี้จบไม่สวยแน่ค่ะ
0: ครับนี่ว่าได้เรื่องที่คณะกรรมการก็สรุปผลออกมานะเขาต้องส่งให้นายกอ่ะแล้วก็คนที่จะต้องเทคแอคชั่นจริงๆก็คือคุณนายกอนุทินภารกิจของคุณประกรณ์ของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่าคุณผบ.ตร.เนี่ยซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งแล้วนะก็มีอยู่แค่นี้แหละนายกก็จะรับไปแค่ไหนก็แล้วว่าต้องรอดูนะครับ
1: จบค้านสายตา
0: ไอ้เรื่องคุณเนวินเขาชี้แจงไปแล้วนะโอ้โหแต่ว่าสายใต้เขาซัดกันนัวเดียเลยนะอดีตคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นค คุณพิมพ์ภัทรารับไม่สบายใจหลังคุณนิพิษอินทรสมบัตินักการเมืองรุ่นเก่าเด็บแรงบอกให้ไปซักกางเกงขาสั้นให้คุณเนวินแต่ก็ทำใจเผยเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆวิชาดีแต่พูดไร้ประโยชน์เร่งทำงานให้เกิดผลวันนี้เนี่ยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราที่เดิมประชาธิปัตย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มารวมไทยสร้างชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เป็นภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราได้พูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำนักเตะในทีมพร้อมกรรมการบริหารสโมสรเข้าประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์จตุคามรามเทพซึ่งนายเนวินพร้อมคณะศรัทธาเป็นการส่วนตัวพิธีจัดขึ้นเมื่อ31กรกฎาคม2568หลายคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนขณะที่นายเนวินก็ยืนยันว่าเป็นพิธีส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือหน่วยงานใดทุกคนที่เข้ามาร่วมคือแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ให้เกียรติกับตนเองและนักเตะคุณพิมพ์ภัทราก็บอกว่าก็ได้แสดงความเห็นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่มีแขกมาเยือนและมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงมีความศรัทธาไปทั่วและที่ผ่านมานับ10ปีทุกอย่างเป็นไปตามปกติเช่นนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดกลับมีประเด็นขึ้นมาในปีนี้ทั้งนี้รับฟังทุกข้อวิจารณ์แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตนักการเมืองซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่และเป็นสุภาพบุรุษได้เผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงขั้นให้ตนเนี่ยไปซักกางเกงขาสั้นให้นายเนวินแต่สาวพิมพ์ภัทราได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วน้อมรับฟังทุกข้อวิจารณ์อยู่แล้วแต่กรณีนายนิพิษใช้วาจาเช่นนี้ตกใจไม่สบายใจเหมือนกันคิดไม่ถึงว่าสุภาพบุรุษผู้อาวุโสเช่นท่านจะใช้ข้อความเช่นนี้ในการดูแคลนนักการเมืองหญิงรุ่นน้องและเด็กกว่ามากแต่ก็สลัดทิ้งได้ในเวลาไม่นานถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆว่าท่านไปโกรธแค้นอะไรกับนายเนวินนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่ขอย้ำว่าโดยส่วนตัวปุ้ยเองเห็นวิธีการทำงานการเมืองแบบเก่าๆเดิมๆจำพวกด่าสร้างวาทกรรมดีแต่พูดด่านั่นนี่ไปเรื่อยอยู่ไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนกับแผ่นดินปุ้ยก้าวข้ามสิ่งนี้มานานแล้วพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองคือมุ่งทำงานเพื่อทุกคนทำงานให้หนักขึ้นใครทำอะไรไว้ย่อมรู้แก่ใจดีสิ่งที่ท่านนิพิษกล่าวออกมาขอไม่ถือสาใดๆกับท่านนิพิษคำพูดคือการแสดงตัวตนของตัวท่านเองโอ้เน็บแบบแสดงว่าโกรธมากเนี่ยดูจากการชี้แจงเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นนะครับ
1: ก็พอตัวนะคะในการไม่แต่งอย่างนี้ไปทุกที่แล้วอย่างที่พี่ไปสารพูดถูกแล้วล่ะมันแสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของคนใส
0: ่
1: มันไม่ได้แสดงอะไรหรอกถูกไหมมันแสดงเห็นอำนาจและบารมีของคนใส่ว่าสามารถที่จะมาจากอย่างเนี้ยไม่มีใครว่าอะไรได้แล้วใครจะเชิญไปโรงแรม5ดาว7ดาวที่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมรับเจ๋งขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีประเภทแบบชั้น53อะไรบางแห่งที่เขาต้องไปกันอ่ะก่อนถ้าเราจะไปเนี่ยก็จะระบุเดรสเลยนะระบุเสื้อผ้าเลยนะผู้หญิงให้ใส่อะไรผู้ชายให้ใส่อะไรอ่ะ
0: ก็มีห้องอาหาร
1: อยากจะรู้เหมือนกัน
0: เขาก็ขอเขาก็มีกำหนดเลยว่าจะต้องมีชุดเชิ้ตอะไรต่าง
1: ๆไม่ใส่รองเท้าแตะไม่ใส่เกงขาสั้น
0: ใช่ใช่ก็มีกติกาเขาอยู่ก็สมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยร้านอาหารหรูๆบางที่เนี่ยเขาจะให้เราเขาจะมีสูตรเสิร์ฟให้เราใส่นะถ้าเราเป็นแขกจริงๆเราเป็นแขกรับเชิญไปเงี้ยนะแล้วไปแล้วเราเขาก็รู้ว่าเข ขาจองโต๊ะว่าเราแล้วเราเป็นนักข่าวเนี่ยนะเรามีแขกมาแล้วเราไม่มีก็ทางร้านก็จะเตรียมไว้ให้เลยก็จะมีสูตรเสิร์ฟอะไรให้เราต้องใส่สูตรใส่อะไรเรียบร้อย
2: คุณกำลังฟังแฮปปี้ไนท์เดย์กับผมลิว
1: รองเท้าจำได้
0: แต่สมัยก่อนว่าไม่ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปทำข่าวเมื่อก่อนนี้โรงแรมรีเจนต์ใช่สมัยนั้นเนี่ยเจ้าดรดมศรีหนุเนี่ยจะมาตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะเป็นคุณอะไรนะคะสารสินนะคะคุณอาสาแล้วก็รับแขกอยู่ข้างในพวกเราก็นั่งรอกันนานมากค่ะพี่เมษานนั่งบนโซฟาเนี่ยนั่งบนพนักบนที่เท้าแขนไม่ได้นะคะเพราะเก้าอี้โซฟามันก็มีแค่ตัวเดียวนักข่าวก็เป็น10คนเยอะมากจะแบบเพื่อนนั่งที่โซฟาแล้วเราไปนั่งที่เท้าแขนไม่ได้สมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้ใส่ท้าผ้าใบแบบนี้นะคะเวลาต้องใส่ส้นสูงเป็นส้นสูงมีพี่บางคนมีพี่อยู่คนหนึ่งแกเมื่อยแกก็ถอดรองเท้าตรงมาเลยค่ะต้องใส่ค่ะ
0: นั้น
1: จะใส่รองเท้าส้นสูงจนเมื่อยแล้ว
0: เจ้าของสถานที่ก็เป็นคนเขามี
1: เข้ามาโดยสุภาพค่ะ
0: เขาเป็นผู้กำหนดกติกาแล้วก็ขอให้เราเป็นแขกก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาครับ
1: จะมานั่งที่เท้าแขนไม่ได้จะมาเมื่อยใส่ท่อส้นสูงนานจนถอดรองเท้ากระดิกเท้าอยู่ในล็อบบี้เขาไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของสถานที่อะค่ะ
0: ครับก็ผมก็เห็นมีนอกจากมีเอาไม่เปรียบเทียบอะไรก็แล้วกันนะแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะท่านก็จะแต่งตัวของท่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่านเลยเชิญท่านไปที่ไหนท่านก็จะต้องแต่งกาย
1: เป็นนามบ้าง
0: เป็นรสนิยมของท่านเลย
1: เป็น
0: พระอาจารย์สอน
1: เนี่
0: ยอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์
1: ใส่ผ้าแพรโอกระเบน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นสภาพนะเป็นไทยเดิม
0: เป็นชุดอันเชิญก็
1: ผ้าม่วงอะค่ะ
0: ออกงานได้ออก
1: ผ้าม่วงแต่งงานนี่ก็ชุดผ้าใส่ผ้าม่วงกันผู้ชายไทยนั่นคือสุภาพค่ะ
0: ไม่ใช
3: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มาต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ19:31นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้มหานครรอบทิศก็เดี๋ยวเราจะคุยข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะก็เป็นข่าวรอบตัวใกล้ๆตัวเรานี่แหละอะไรที่เดี๋ยวเห็นว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวเรา2คนก็รายงานคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ค่ะดีเจก๋วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากคลื่น95ไปยังวิทยุสมทนะคะที่อยู่จังหวัดไหนอย่างไรก็ทักทายมาได้ที่เพจ Facebook LTN FM 95ไลฟ์สดอยู่นะคะ
3: ครับพี่สุรัตน์บอกว่ากำลังขับรถอยู่ครับก็แสดงว่านี่ทั้งฟังยังไงฮะเปิดมือถือฟังไปด้วยขับรถไปด้วยเนาะนะครับสุดยอดเลย
4: จะห
3: ู
4: ฟ
3: ัง
4: แล้วก็แป๊บๆดูอะไรเงี้ยดูหันศ
3: พพี่ไพรปฐมพรพี่นันบอกสวัสดียามเย็นนะครับนะพี่เก๋นะครับพี่จันเพนสวัสดีคุณจันแรมแม
4: ่คุณจันเพนกับจันแรม
3: นะ
4: ขาแฝดเราเองแหละจันเพน
3: อ
4: ่ะ
3: ครับผม
4: แต่ต่างพ่อของเราเสียชีวิตแล้ว
3: พี่กุ้ย
4: แต่จันแรม
3: ครับผมคุณน้ำพิสาทักทายเราเข้ามาพี่นาริศนะครับ Good Morning มาจากยูทาห์ที่อเมริกาเลยครับพี่
4: โอ้นะไปทั่วโลกเลยโด
3: นเช้าแล้วพี่กัญญาพี่ผู้ดีที่รับสูงพี่สมจิตสวัสดีนะครับรวมถึงพี่ปันทองพลขำด้วยนะครับมาครบถ้วนครบถ้วนวันนี้อยู่กันเกือบร้อยแล้วครับ93นะครับพี่93คนแล้ว
4: ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะ
3: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ยังจำหลวงตาสุดกันได้ไหมอ่ะที่เป็นพระอายุ61ปีเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่สามใต้อ่ะแล้วเคยตกเป็นกระแสดราม่าที่ว่าไปเผยแพร่คลิปที่หลวงตาสุดเนี่ยด่าแล้วก็สาปแช่งคุณจุลินอ่ะให้เขมรยิงให้ตายทั้งหมดเลยจำได้ไหมหลวงตาสุด
3: ช่วงนั้นที่ปัญหาเขมรแรงๆใช่ไหมแล้ว
4: เหมือน
3: ที่เขาเปิดคลิปจะกลับไทยไม่ได้เลยคนนี้
4: ใช่ตอนนี้ก็อยู่กัมพูชาอยู่กัมพูชาอยู่เขมรอยู
3: ่
4: แต่เรื่องมันได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะ
3: ทำไมฮะ
4: มีเพจชุมชนโคนสุรินเนี่ยเผยแพร่คลิปวิดีโอคอลระหว่างหลวงตาสุดกับพระทายอีกรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลวงตาสุดเนี่ยยืนยันว่าผมคือคนไทยยังไงก็คือคนไทยแม้ขนาดนี้จะอยู่ในประเทศกัมพูชาก็ตามโอ้แล้วก็พูดถึงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เนี่ยที่หลวงตาสุดอาจได้รับในประเทศกัมพูชาด้วยนะคะเวลาคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยโอ้มีชาวกัมพูชาเนี่ยออกมาทำคลิปแสดงความไม่ไว้วางใจเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้จับตาหลวงตาสุดมีข้อความเปรียบเลยว่าไฟก็คือไฟเราก็ถือว่าไม่ควรไว้วางใจอะไรง่ายๆเลยนะคะ
3: แล้วแกก็หาเรื่องใส่ตัวนะพี่กล้วยแล้วแกอยู่ที่นู่นแล้วแกยังไปพูดอะไรอย่างนี้ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้านะ
4: คิดว่าจะกลับเมืองไทยได้ไหมขณะที่ทางฝั่งกัมพูชานะกดไลค์แสดงไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเราก็ตั้งคำถามว่าเมื่อแสดงความคิดเห็นอย่างนี้มันอะไรเนี่ยยังไง
3: ถ้าอยากกลับไทยนะขอโทษก่อนใช่ไหม
4: อยากกลับ
3: ถ้าอยากกลับเนี่ยต้องแสดงความจริงใจต้องขอโทษก่อน
4: แต่นักข่าวเนี่ยลงไปที่วัดป่าโคคือนะคะที่อยู่ที่ตำบลป่าชานอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตาสุดเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งก็เห็นบอกว่าในวัดเนี่ยเงียบเหงานะตอนนี้มีพระธรรมสายอยู่รูปเดียวนะมันรู้เป็นรูปนี้หรือเปล่าที่ว่าวิดีโอคอลคุยเนาะชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อนางผายเสาะหาได้อายุ60ปีนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็พูดถึงที่หลวงตาสุดบอกว่าจริงๆเป็นคนไทยเนี่ยนะคะบอกว่าแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ไม่อยากให้หลวงตาสุดเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งที่แล้วที่เป็นออกคลิปด่าว่าให้คอมเมนต์ยิงนะให้ตายให้หมดเลยนะชาวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านส่วนใหญ่หมดศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือหลวงตาสุดเหมือนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยบอกว่ากรณีนี้นะคนจะได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดการถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับจุดยืนแล้วก็บทบาทของหลวงตาสุดด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีใครเอาทั้งกัมพูชาแล้วก็ไทยไม่เอาอยู่แล้วแหละแต่เป็นพูดอย่างเงี้ยกัมพูชาจะไม่เอาด้วยตอนนี้จะไปอยู่ไหนอะโด่ง
3: นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ใจคิดอะไรอยู่นะถึงอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะกลับไทยจริงๆอ่ะนะฮะต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ขอโทษคนไทย
4: ใช่
3: แต่ก็ไม่รู้พี่ๆเขาจะให้อภัยหรือเปล่านะคนที่นู่นอ่ะ
4: ยากแล้วแหละ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เอาวันนี้ที่กาฬสินธุ์เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเมียเนี่ยทำปืนลั่นยิงใส่ผัวแล้วสุดท้ายเมียก็ไปมอบตัวนะฮะนะก็แต่ผัวไม่เชื่อนะผัวเนี่ยพอปืนลั่นใส่เนี่ยนะฮะยังรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีเนี่ยวิ่งออกจากบ้านหนีไปหลบในป่ากลัวจะโดนยิงซ้ำแสดงว่าต้องรู้ตัวนะว่าไปทำอะไรผิดมาเอ้าคือเอ้าถ้าเป็นเราอะถึงแม้ว่าปืนลั่นอะแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเธอพาเราไปโรงพยาบาลหน่อยอ้าวมันต้องอย่างนั้นดิใช่ไหมบอกเฮ้ยเธอปืนลั่นทำปลาเราไปโรงพยาบาลไอ้นี่พอปืนลั่นปุ๊บวิ่งหนีเข้าป่าเนี่ยแสดงว่ากลัวโดนยิงซ้ำเนี่ยแสดงว่านะฮะลึกๆแล้วคู่นี้ต้องมีความบาดหมางกันมาก่อนแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็เขาได้รับแจ้งนะครับในพื้นที่ของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีผู้บาดเจ็บ1รายนะครับเป็นสามีนะฮะก็ถูกยิงนะครับเข้าที่หน้าท้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะครับนะก็ปรากฏว่าคนก่อเหตุก็คือนางสาวสาวิตรีเสนาวังนะครับอายุ46ปีเขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งก๋งเหล้าขาวกันอยู่นะกับสามี2คนในบ้านพอดื่มกันไปฝ่ายภรรยาก็เริ่มระบายความในใจฉันเหนื่อยกับงานที่ทำอยู่เหลือเกินนะเธอเนี่ยเป็นสามีเนี่ยภาษาอะไรไม่ช่วยทำงานเลยวันๆเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้า
4: อ
3: นะฮะเอาละสิสามีก็เริ่มกึ่มกันทั้งคู่นะฮะสวนกลับพอโดนเมียด่าสวนกลับนะฮะถ้าไม่พอใจก็ออกจากบ้านนี้ไปเลยภรรยาก็โมโหสิฮะฉันทำงานอยู่คนเดียวนะ เลี้ยงแกอยู่แกมาไล่ฉันออกจากบ้านภรรยาก็เลยบอกกับสามีนะครับนะบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงเลยระหว่างนั้นนะภรรยาก็เดินไปหยิบปืนนะปรากฏว่ามันก็เกิดลั่นขึ้นหนึ่งนัดปั้งนะฮะโอ้เขาบอกกระสุนเนี่ยแค่ถากไปกระสุนเนี่ยเฉียวตัวสามีไปสามีก็วิ่งไปหลบในป่าหลังบ้านนะครับกลัวภรรยาจะมายิงซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ครับภรรยาขับรถไปโรงพักมอบตัวเลยครับมอบตัว
4: โอ้โหแมนมากเลยนะเนี่ย
3: แมนมาก
4: ก็แมนมาก
3: เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปวงเงิน 200,000 บาท
4: ต้องไปตรวจสอบพิธีว่าละท่าทางอะไรเงี้ยว่ามีความตั้งใจเลยมันลั่นจริง
3: เนี่ยอยู่กินกันมา10ปีแล้วนะไม่มีลูกด้วยกันนะครับชาวบ้านบอกปกติรักกันดีแต่ว่าน่าจะวันนี้น่าจะดื่มหนักไปหน่อยแล้วอาจจะเกิดความเครียดความเหนื่อยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: อันดับ8นี่ก็ที่กาฬสินธุ์เหมือนกันนะคะที่ตำบลหัวหินแล้วก็ตำบลบึงนาวเรียงที่อำเภอห้วยเม็กนะคะเขาบอกว่าที่2ตำบลนี้ไม่มีเรื่องแปลกนะก็อยู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายในพื้นที่เนี่ยในสองตำบลเนี้ยนอนไหลตายเป็นปริศนาติดต่อกันสองศพและชาวบ้านก็เลยอู้พร้อมใจกันนำเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนหน้าบ้านแทบทุกหลังคาเดินแหละก็เป็นเครื่องรางป้องกันผีแม่ไม้เขาเชื่อว่าที่มีผีแม่ไม้มาเอาสามีไปอ่ะทุกบ้านเลยเขาก็เอาผืนผ้าสีแดงไปผูกทั้งเสื้อบังเก้งบังผ้าแล้วก็ร่มแดงไปแขวนไว้ตามประตูบ้านเสาบ้านนะคะก็มือนักข่าวก็ลงไปตรวจสอบดูเขาก็เล่าบอกว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีกระแสข่าวลือบอกว่าผู้ชายในตำบลใกล้เคียงกันเนี่ยนอนไหลตายติดต่อกันมา2คนและนะคะตามความเชื่อของคนอีสานเดิมเนี่ยเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าอาการนี้มันเกิดจากผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปเป็นคู่ครองนะคะแล้วมีคนไม่ช่วยเหลือลบหลู่นะเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะชื่อนายเลิศอายุ63ปีเป็นชาวบ้านหมู่7บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขทั้งหมู่บ้านห ถอนกันโชคอย่างผิดปกตินะคะซึ่งตามความเชื่อโบราณเขาบอกการที่สุนัขเห่าหอนเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะต้องเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็น
3: oh.
4: แล้วแมนเลอร์ก็เล่าต่อว่าในฝันได้เห็นฝันเห็นผู้หญิง2คนรู้สึกได้ทันทีว่าเป็นผีแม่ไม้ก็เลยใช้กลอุบายคือผีแม่ไม้2คนเนี่ยพยายามใช้กลอุบายยั่วยวนชักชวนให้ตามไปด้วยแต่แมนเลอร์เนี่ยก็ปฏิเสธทำให้ถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยตัดสินใจนำเสื้อสีแดงไปแขวนหน้าบ้านตามความเชื่อว่าผีแม่ไม้กลัวสีแดงผลปรากฏว่าหลังจากเอาเสื้อสีแดงไปแขวนแล้วเนี่ยไม่ฝันร้ายอีกเลยแล้วเสียงหมาเห่าหมาหอนก็เงียบหายไปด้วย
3: บางทีมันก็เป็นกุศโลบายนะพ
4: ี่
3: แล้ว
4: เด็กก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้นะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะเขาก็บอกว่าแต่ผลลัพธ์เนี่ยแต่หลังๆจากเนี่ยคนในชาวบ้านเขาก็เลยแขวนเยอะแยะมากมายเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นที่ชาวบ้านแขวนท่านแพร่แรงทั่วพื้นที่เนี่ยก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายนอนไหลตายผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลย มีในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่เลยก
3: ็
4: เอาผ้าแดงเนี่ยไปแขวนกันกับทุกบ้านเลยอ่ะโน
3: ่ผมเคยไปถ่ายทำรายการแล้วก็เห็นแล้วทั้งมีทั้งห้องที่บางบ้านก็ห้อยเหมือนประหลัดขิกบางบ้านก็ห้อยเสื้อสีแดงผูกผ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกบ้านในหมู่บ้านในทุกบ้าน
4: ก็มีคนเคยฝันเจออย่างนี้มากเหมือนในเรื่องตัวเนี้ยเหมือนหลวงตาคนเนี้ย
3: โอ้เขาม
4: ีคนพูดนะ
3: เขาก็ไม่ได้ฝันนะเขาเจอเลยเขาบอกว่าบางทีแบบอยู่ๆคนในบ้านก็แข็งแรงก็ตายอย่างเงี้ย
4: โอ
3: ้เล่าขานแล้ว
4: ก็ไม่มีเลย
3: เออมันก็ท่านในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยหมอเคยบอกมันก็จะเป็นความสบายใจพอแขวนแล้วสบายใจก็ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับแต่ว่า
4: ก็มันยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือ
3: เ
4: ปล่า
3: เรื่องความเชื่อก็นะพี่เขาเชื่อกันมาแบบนั้นน่ะ
4: ถ้าเกิดพี่อยู่ในสองมันไม่ยิ่งคงจะไม่แขวนไม่เอาไปเลยหัวล้อดังเกินนะเนี่ย
3: อ๋อเหรออ๋อแล้วเป็นพี่ป่วยก็คือไม่แขวนแล้วเอาไปสักที
4: หัวล้อมีมารยาทหน่อยด้วย
3: เออสงสัยเมียที่บ้านต้องคิดอย่างนี้เหมือนกับพี่แน่เลย
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: แต่เรื่องพวกนี้ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำนะครับที่ขอนแก่นนะฮะชาวบ้านเขาแห่นางแมวขอฝนกันแต่ว่ายุคนี้บางทีเขาก็ไม่เอาแมวตัวจริงๆมาจับใส่กรงนะบางทีมันก็ทรมานเขาอะเนาะโยกไปโยกมาเนี่ยนะฮะอย่างที่ขอนแก่นนี่ใช้ตุ๊กตารูปแมวแทนพี
4: ่โอ้เป็นสัญลักษณ
3: ์รวมไปถึงโดราเอมอนด้วย
4: แล้วมันก็เป็นแมวอย่างหน
3: ึ่
4: งก
3: ัน
4: นะ
3: เอออย่างหนึ่งก
4: ันแมวที่ไม่มีหู
3: นะฮะวันนี้ที่ชาวบ้านที่ตำบลคอนฉิมนะครับอำเภอแวงใหญ่นะฮะจังหวัดขอนแก่นเนี่ย100คนเลยนะจัดพิธีแห่นางแมวเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากนะครับเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงมา2เดือนแล้วรออยู่กรมอุตุบอกฝนจะตกเนี่ยนะฮะโอ้โหข้าวเนี่ยแห้งเหี่ยวจะยืนต้นตายกันหมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยรวมตัวกันนะฮะแห่ไปรอบหมู่บ้านเลย3กิโลร้องรำทำเพลงกันไปนะฮะก็ตามความเชื่อแหละครับเอาสวิงใส่ดักปลาข้องไม้ไผ่เครื่องมือการเกษตรไปแห่ขอฝนนะให้ตกลงมาบรรเทาความเดือดร้อนก็จริงๆอย่างที่พี่กวยบอกวันพฤหัสนี้ฝนจะเริ่มหนักไปทางอีสานแล้วนะ
4: ใช่แต่ไม่มีขอนแก่นนะที่รู้มาแก่
3: ไม่มีขอนแก่นเนาะไม่แน่การขอครั้งนี้เมฆฝนอาจจะรอยเปลี่ยนทิศไปได้
4: ไม่ถึงขอนแก่นใช่ไหม
3: คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขอฝนเนี่ยนะฮะเขาประสานขอนะเครื่องบินเกษตรของกรมฝนหลวงไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่สามารถปฏิบัติการได้เนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยยังไม่เอื้ออำนวยนะฮะก็พื้นที่อำเภอแวงใหญ่เนี่ยต้องพึ่งพาน้ำฝนเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะว่าไม่มีระบบชลประทานในการรองรับนะ
4: เนี่ยที่ฝ่ามันเหมือนมันเข้าไปทางเหนือบนเนี่ยไม่ใช่เหนือไม่ใช่อีสานใต้อะไม่ใช่ภูเขาคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็พนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วบนเนี่ยไม่มีขอนแก่นนะ
3: ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกหลายอำเภอเลยพี่ตอนนี้
4: แรงสิตัวอีแรงมันมาสิ
3: ใช่มีทั้งอำเภอพลทั้งแวงน้อยแวงใหญ่อำเภอชนบทแล้วก็โนนศิลาเนี่ยนะฮะเนี่ยอำเภอพวกนี้ประสบปัญหาภัยแรงอยู่ในขณะนี
4: ้
3: ก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะครับก็ขอใหนะนางแมวช่วยนะช่วยให้ฝนตกลงมานะครับ
4: ที่ขอนแก่น
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: มาดูเรื่องพายุไต้ฝุ่นดอนฟินกันบ้างนะคะเขาบอกว่าพายุไต้ฝุ่นดอนฟินเนี่ยคือเป็นพายุลูกที่13คือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นพายุลูกที่13ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่มีผลกระทบทางอ้อมในช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมอ้อมยังไงอ้อมโดยที่พายุอาจดึงให้มรสุมที่ปกคลุมที่ประเทศไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมีกำลังแรงขึ้นอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมนะคะฝนตกในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันก็เกิดจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ลมมรสุมตามฤดูกาลนะคะไม่ได้เกิดจากไต้ฝุ่นดอนฟินนะคะแต่ว่าขอเตือนว่าช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมใครจะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนนะคะแถวนี้แหละจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือเกิดอันตรายได้ขณะทำการบินนะคะก็ควรจะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็สถานะของสายการบินก่อนออกเดินทางค่ะ
0: มหานครโรคทิพย์
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: ทักทายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังใน Facebook Live นะครับวิทยุแม่สมจิตเสียต้องเปิดโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับโอ้โหขอบพระคุณนะครับฟังเราก่อนนอนเนาะพี่จุ๊บแจงนะครับพี่ตู่พรมคีรีนี่ก็ใช่นอนจากนครศรีธรรมราชนะฮะพี่สวัสดนะครับพี่สวัสดทักทายน้องจามอนน้องจันแรมนะครับสำหรับมหานครรอบทิศมาครับพี
9: ่
8: นะพี่อานนท์พี่สมบัตินะครับพี่สมโรงนะครับสวัสดีคุณจามอนคุณจันแรมเช่นกันครับพี่สวัสดีนะครับพี่สู่บอกทำบุญทางเหนือทำไมน้ำท่วมพี่กล้วย
9: อะไรนะคะ
8: ทางเหนือทำไมน้ำท่วมโคราชแล้งเนี่ยนะโคราชในเมืองก็แล้งทางเหนือมันมีฝนมาพอดีเนาะพี่เนาะช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้ว
9: เขาบอกมันจะโดนกระทบทั้งไอ้พายุไต้ฝุ่นตอนคืนมันไม่ถึงไทยโดยตรงแต่มันดึงมาทำให้ภาคเหนือภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีฝน
8: บึงการตกทุกวันนะครับ
9: ตอนนั้นเลยนะบึงการที่เมื่อกี้ที่ทางสธนช.สำนักทรัพยากร
8: พี่กัลย
9: าบอกให้เตือนด้วยนะระวัง
8: ครับผมพี่กัลยาสวัสดีสองจอพี่ณรงค์วุฒิบอกสวนสยามร้อนครับฝนไม่ตกเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์บอกฟังไปด้วยดูไปด้วยฟังไปด้วยทั้งทางวิทยุทั้งเฟซเลยนะครับพี่จากอุบลนะฮะนะฮะมาเดี๋ยวลุยข่าวกันต่อนะครับอันดับ5นะฮะก็พาไปดูนะครับอันดับ5นะฮะเมื่อสักครู่นี้เปิดไว้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่กวนรู้จักนี่ไหมร่อง11ร่อง11คืออะไรร่อง11เขาบอกสาวๆยุคนี้จะรู้จักร่อง11
9: ก็วันนี้พี่ก็พูดในกองบรรณาธิการข่าวอยู่ว่าร่อง11คืออะไรมันคือการ เหมือนเธอผู้ชายมีซิกแพคอะร่อง11มันคือเป็นร่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็คือมัน
8: ซ้อน
9: ซ้อนเหมือนเลข11อะ
8: อ๋อคือหน้าท้องจะได้ดูแบบ
9: หน้าท้อง
8: อ๋อถ้าพี่กวนพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ชายอยากมีซิกแพคผู้หญิงก็อยากมีร่อง11
9: มีร่อง11
8: นะวิธีการทำแบบทางลัดโดยไม่ต้องออกกำลังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ไปดูดไขมันนะครับทีนี้ไอ้กระแสการทำร่อง11ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมนะในกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าท้องแบนแล้วก็ดูฟิตเนี่ยนะฮะมันก็เลย
9: ว่าน่ากลัวมาก
8: น่ากลัวไหม
9: แต่บางคนเขาชื่นชอบมันนะว่าไม่ได้
8: ใช่ใช่มันก็ดูแบบเหมือนกับสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้การทำเนี่ยมันก็ต้องไปดูคลินิกด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้เขากำลังมีการตรวจสอบกันเพราะว่านี่มีคนไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับว่าเหมือนกับทำแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะฮะคุณหมออธิบายอย่างนี้ว่าการทำร่อง11เนี่ยจริงมันก็คือการดูดไขมันร่วมกับการสร้างมิติของกล้ามเนื้อหน้าท้อง นะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปเจอไขมันเนี่ยปิดบังอยู่นะฮะไหนจะโชว์ให้เห็นภาพเปิดเสื้อมาที่เจอเลยฮะไขมัน
9: โดมมีกี่แพ็
8: ควันแพ็คก้อนเดียว
9: เลยนะ
8: ว
9: ันแพ็คหนา
8: หนาหนาเลยก้อนเดียวเลยนี่แหละนี่แหละก็คุณหมอบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตามคลินิกตามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นิยมหันมาโฆษณานะชวนให้ไปทำกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะฮะบางคลินิกเนี่ยอาจจะไปทำแล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะฮะนะครับสาวๆก็จะทำอะไรก็ดูให้ดีๆนะพี่กุญนะ
9: ถ้าเกิดอย่างมีได้จริงก็ไปออกกำลังกายเองเถอะเวลาทำพวกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนหรอก
8: ออกกำลังกายต้องสองสามเดือนน่ะ
9: สารมันหมดไอ้นี่หมดอายุแล้วมันก็คือสภาพเหมือนกับคนที่ไปจีบอันนั่นแหละเขาเรียกไงโดนที่ผู้หญิงชอบจีบไปเนอะจีบเลิศเป็นเลิศอะไรนะ
8: อ๋อฉีดศัลยกรรมพวกน
9: ี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่อยากไปละคือมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องนั่นอีกอ่ะมันก็หกเดือนปีนึงมันก็แต่มันแล้วแต่นะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องใช้ความงามอาจจะทำได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีผลพี่เคยสองครั้งมั้งแต่พี่ไม่เอา
8: วันนี้ใช่พี่วันนี้คนที่เขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปเป็นแสนเลยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่ตรงปกอย่างที่คลินิกโฆษณาไว้เลยครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: อันดับ4นะคะตอนนี้เนี่ยก็เกิดความร้อนมากเลยนะคะที่เกาหลีเหนือแล้วเกาหลีใต้รู้ไหมว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาทำอะไรเพื่อเป็นการคลายร้อนนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยโดยรับพิมพ์โดดองชินมุนนะคะซึ่งเป็นสื่อทางการของพรรคแรงงานเกาหลีนะคะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกแนะนำให้ประชาชนเนี่ยรับประทานซุปเนื้อสุนัขเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเนี่ยมีคลื่นความร้อนมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีหมออาวุโสจากโรงพยาบาลทั่วไปเปียงยางบอกว่าภาวะร้อนแบบนี้จะเกิดได้อ่อนเพลียได้นะจากคลื่นจากความร้อนแล้วก็โรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็ภาวะไทรอยด์เนี่ยทำงานเกินรุนแรงนะคะก็เลยแนะนำสื่อเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายร้อนเช่นแตงโมถั่วเขียวแตงกวาอันนี้ก็พอจะฟังได้ฟังขึ้นนะแตงโมถั่วเขียวแตงกวาแต่บอกว่าให้ทานควบคู่ไปกับอาหารที่บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือซุปเนื้อสุนัขโจ๊กปลาและก็โจ๊กถั่วแดงด้วยการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยทำมานานแล้วนะแล้วก็มักจะนำเสิร์ฟอาหารชนิดนี้เป็นอาหารบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยรับมือกับอากาศร้อนนะคะแม้ว่ายังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่าการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยนะในหลายประเทศก็ยังถกเถียงกันอยู่กินได้ไม่ได้เนาะเพราะแต่เกาหลีเหนือเขาก็เชื่อเขาบอกทำมานานแล้วบอกเป็นอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วก็มีคุณค่าทางสังหารแต่ว่าประเทศเราไม่เอาก็อย่าไปเลยเนาะเขาทำมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ปล่อยเขากินไปคลายร้อนเถอะเราทำอย่างอื่นไปเถอะ
8: เรามีอะไรอย่างอื่นกินเยอะพี
9: ่บ้านเมืองเรามีแหล่งนมแหล่งน้ำเยอะแยะมากมายไปเล่นน้ำทะเลก็ต้องกินทุกสุนัขหรอก
8: ดีกว่าดีกว่าเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วฮะอาจจะไม่ครบแต่ว่าข่าวใหญ่ๆวันนี้ครบถ้วนนะพี่กล้วยนะ
9: ครบถ้วนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของนี้ด้วยฝนฟ้าแล้วก็นี่พูดถึงวันนี้ข่าวที่เราพูดก็เป็นคนบางทีแบบอารมณ์ร้อนเลยนะแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเกิดจากการหัวร้อนทั้งนั้นเลยเนาะ
8: ใช่ต้องมีสติ
9: ทำไมคุมอารมณ์กันไม่อยู่อะไรเงี้ย
8: ใช่
9: วันแล้วก็มีวันนี้ที่อ่านเจออันอยู่บทความหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตในไทยเขาบอกว่าในไทยตอนนี้นะคะไม่มีการประหารชีวิตมาแล้ว9 ปีแล้วถ้าเกิดว่าอีก1 ปีเนี่ยเป็น10 ปีถ้ายังไม่มีอันนี้อีกเนี่ยเขาบอกว่าถูกยกเลิกไปโดยปริยายเลยนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะมีการพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าบทความนี้ก็ลงที่ในหนังสือพิมพ์เดลีโดงเขาบอกว่าทางกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่าไทยเนี่ยห่างโทษประหารชีวิตมา9 ปีแล้วเหลือแค่ปีเดียว จะครบ10ปีจะถูกยกเลิกในทางปฏิบัติเลยอัตโนมัติเลย
8: เออเนาะจับตาดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะครับพี่กล้วยเจอกันสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: มหานครโรคทิพย
6: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
13: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
14: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: เด้อแรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะวันนี้โอ้โหฟังเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆด้วยจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้วันนี้เราจะเปิดให้ฟังนะฮะก็จะพยายามเปิดเพลงที่ FC ขอเข้ามาด้วยนะเออนะฮะเอาละครับคืนนี้ก็ยาวๆนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะใครที่กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนอนอย่าเพิ่งนอนนะฮะหรือไม่ก็นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์กันหน่อยนะช่วงนี้ครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะพี่นางหนูวันมาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวครับพี่ดาวบอกว่ากอดเสาเถียงใช่ไหมกอดเสาเถียงใครกอดเสาเถียงเนี่ย ครับผมสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่มิมี่ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพย์มาแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนะเออเดี๋ยวจัดให้ฟังนะทุกคนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมหนุ่มอุบลมาแล้วสวัสดีด้วยนะจ๊ะอุบลฝนตกบ่เนาะพี่น้องเนาะกรุงเทพมีฟ้าก็เริ่มคึมๆแล้วนะพี่น้องบ่รู้ว่าสิตกหรือเปล่ามื้อนี้ก็ได้ถ้าเบิ่งอยู่นะฮะน่าจะตกพอดีเนาะจะได้นอนหลับสบายๆกันพี่นงนุชสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องบอสและทุกคนในรายการด้วยค่ะสวัสดีครับดีเจไม่ได้ติดฝนนะพี่ดาวเพราะว่าขับรถมาพอดีไม่วันนี้ยังไม่เห็นฝนนะฮะแต่ว่าเห็นเมฆดำมาละต้องมารอลุ้นอยู่กันอยู่เห็นบอกว่ากรมอุตุนี่เห็นบอกว่าฝนกำลังจะตกนะวันนี้มีโอกาสที่จะตกน่าจะประมาณสัก50-60% ประมาณนี้นะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่าตกแรงก็พอนะฮะเพราะว่าตากผ้าไว้ยังไม่ได้เก็บเลย สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะฮะที่รับชมแล้วฟังเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีวัยรุ่นปวดเมืองด้วยนะครับทักทายทุกท่านด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสนะฮะสวัสดีจ้าแอดมินสุดสวยนะครับเสียเปี๊ยกโอ้โหเสียเปี๊ยกมาแล้วสวัสดีเสียเปี๊ยกครับผมเมื่อวานนี้เสียเปี๊ยกมาช้าเลยไม่ได้ฟังเพลงนะฮะแต่วันนี้เพราะว่าไม่เจอเสียเปี๊ยกนานแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมเสียเปี๊ยกกินข้าวหรือยังครับเนี่ยน่าจะกินแล้วเนาะจะไม่เรียกผมเลยอ่ะผมก็รออยู่สวัสดีพี่แสงสุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจกันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันฟังเพลงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยช่วงนี้สวัสดีพี่นงรักด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องเด้อทั้งสปป.ลาวนั่นก็แล้วกันนะครับผมนึกว่าถึงเช้าไม่โถถึงแล้วผมแป๊บเดียวเองไม่ไกลประมาณ60โลไม่ไกลสวัสดีพี่อ๋อแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะฮะสวัสดีครับอย่าตกพอค่ะเดี๋ยวแอดมินขึ้นรถไฟฟ้าบ่ได้อ้าวไปไหนอ่ะแอบเที่ยวอีกแล้วเด็กน้อย2คนนี้พากันป่วนเมืองตลอดเลยนะฮะเอาละช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะฮะใครอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะไม่ใช่ว่าโทรเข้ามาแล้วโหไม่อยากคุยกับดีเจโทรเข้ามาแล้วแบบเห็นว่าก็รอคุยกับดีเจกันหน่อยเถอะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ผมอยากเปิดเพลงทางขอให้ฟังเลยเกินนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ของเรานะฮะ022481366นะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะต้องขอไปด้วยนะฮะเอาละช่วงนี้ฮะโอ้โหสายหน้าไม้ของเรานะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: พ่อธีรพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จันชายใช่ไหมจ๊ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะค่ะ
1: พี่จันชายวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ก็มาจากภูเก็ตค่ะ
1: ว้าวสาวภูเก็ตเขาบอกว่าสาวสวยพร้อมน้ำทะเลใสซะด้วย
2: ไม่สวยเท่าไหร่ตอนนี้เป็นแมง
1: สวยเชื่อผมเอาแมงกะพรุนเยอะเลยฮะทะเลตอนนี้ครับ
2: จ้ะ
1: ตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่ตอนนี้ฮะที่ภูเก็ต
2: ก็กลางวันนี้ก็ตกปล่อยๆไม่ตกมาก
1: ก็คือยังมีฝนทุกวันใช่ไหมครับ
2: ค่ะมี
1: อ๋อ
2: บางคืนก็ตกหนักบางวันก็ปล่อยๆ
1: อ๋อโอเคเลยครับวันนี้พี่จันฉายวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขอเพลงคอยทางที่นางรองค่ะ
1: คอยทางที่นางรองของคุณแม่สิริพรใช่ไหมฮะ
2: เพลง
1: น
2: ี้
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่จันฉายครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ว่าเป็น FC ของป๊อต
1: โอ้ขอบคุณมากๆเลยได้เลยครับพี่จันฉายและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ค่ะค่ะขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: แล้วครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่จันฉายนะโทรเข้ามาจากภูเก็ตเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้พูดคุยกับพี่จันฉายด้วยเนาะโทรเข้ามาโหยอยู่ใต้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตอ่ะทะเลสวยนะครับโอ้โหมีโอกาสต้องไปเที่ยวบ้างละผมยังไม่เคยไปเลยนะภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวต้องมีโอกาสเดี๋ยวต้องไปเที่ยวสักครั้งแหละฮะเอาล่ะช่วงนี้ครับผลงานเพลงสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่จันฉายครับขอเพลงเข้ามาคอยทางที่นางรองนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับคอยทางที่นางรองจ้าชมและฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังฟังกันอยู่นะครับอาร์ตยู

0: จบไปแล้วนะครับผลงานโหยผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่นะครับคอยทางที่นางรอกนะจ๊ะของพี่นางสิริพรอ่ำไพพงษ์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเหมือนเดิม
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองฮะขณะนี้20:41นะจ๊ะโอ้โหเมื่อกี้นี้แอบหลอนนิดนึงนึกว่าผีหลอกนะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นั่นเองฮะเอาละจ้าช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีข่าวสารและสิ่งดีๆนะฮะที่จะมามอบให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ5 ปีครับใบสลากและดิจิทัลนั่นเองนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นฮะเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5 ปีจากธนาคารออมสินครับผมราคาหน่วยละ500 บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5 บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนั่นเองจ้ะต้องบอกว่าซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับพร้อมรุ่นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนจ้าโอ้โหมีในวันที่1และวันที่16นะของทุกเดือนสำหรับใครที่อยากจะรุ่นรางวัลนั่นเองนะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับและที่สำคัญหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาทต่อเดือนนะครับโอ้ยขออภัยครับทุกเดือนเงินต้นไม่หายครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีสักบาทเลยทุกคนโอ้โหกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถขออภัยครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้ทางแอปพลิเคชันMyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะใครที่อยากจะซื้อนะฮะก็สามารถอยากลุ้นอยากอะไรนี่เพราะว่ามันมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลพี่ๆคนไหนแบบทุกวันนี้มันสะดวกสบายเลยฮะก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็สมัครง่ายๆฮะนิดเดียวแล้วอย่างคือมีทั้งเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินแบบเขาเรียกอะไรเงินต้นเงินต้นก็ไม่หายและที่สำคัญได้ดอกเบี้ยด้วยโอ้โหคุ้มเลยคุ้มมากๆเลยนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับสลากออมสินพิเศษ5 ปีใบสลากและดิจิทัลนั่นเองครับ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสอง
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับครับแท็กซี่จ้าเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่กดไลค์กดแชร์แต่อย่าเพิ่งหลับกันนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับสามารถขอเพลงได้นะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้าบ๊ายบาย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผบ.ตร.สั่งสอบข้อเท็จจริงหลังพยานแฉในป๋องเป็นนิ้วตำรวจรับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้เกษียณแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนเบื้องต้นจนขยายผลมาสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตซึ่งตำรวจเสียใจมากที่เกิดเหตุบุคคลที่พ้นโทษมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้ส่วนที่มีข้อมูลว่าในป๋องเป็นนิ้วของตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าตนสั่งการทันทีให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับร้องทุกข์จากผู้ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยและที่พยานยืนยันว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้พูดคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบที่สภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี2556ถึง2559ว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ขอยืนยันว่าหากรู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้ยืนยันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญายืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็รับฟังและตรวจสอบไปตามหลักฐานทางนี้ตนคุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะใช้เป็นสายให้แก่ตำรวจว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพื่อทำให้อาชญากรรมลดลงรวมถึงการปราบปรามและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลบข้อมูลในประวัติอาชญากรรมสทนช.เตือน27จังหวัดรับมือฝนหนัก 6-9 สิงหาคมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือสทนช.ระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสทนช.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคกลาง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้3จังหวัดได้แก่พังงากระบี่และภูเก็ตพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสุภมาศปลื้มหนังไทยบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝันอะไทม์ทูฟลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชัน จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เป่ยจิง Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนโดยภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะขอสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับพี่วาสนา
4: คุณแม่กอด
3: สวัสดีครับพี่วาสนาครับผม
4: จ้า
3: โอ้พี่วาสนาวันนี้เราเคยคุยกันกี่ครั้งแล้วครับพี่ฮะ
4: สายแรกวันนี้ค่ะ
3: สายแรกพอดีเพราะผมจำผิดแน่นอนเห็นอยู่แถวประเวศใช่ป่ะฮะเขตประเวศป่ะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ก็คือตรงบางนาใช่ไหมเอ่ย
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างครับบางนาฝนตกไหมครับพี่ครับ
4: โอ้ยร้อนมากมาก
3: ตอนนี้ทางนี้ตกนะพี่ตอนนี้เดี๋ยวฝนกำลังไปนะจ๊ะพี
4: ่ไล่มาหน่อยเถิด
3: ไล่มาหน่อยได้เลยพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: เดี๋ยวขอบคุณหลังใบนึงค่ะน้องหลังใบเสียงน่ารักมาก
3: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับ
4: หน้ามนก็เสียงหล่อนะ
3: โอ้ขอบพระคุณครับผมเชิญเลยพี่วาสนาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม่
4: โคตรเร็วในดวงใจของตั๊กแตนจ้า
3: โคตรเร็วในดวงใจของตั๊กแตนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วน้องหน้าใหม่แล้วก็หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดจ้า
3: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
4: จ้า
3: พอดีครับพี่วาสนาก่อนวางสายฮะผมรบกวนพี่วาสนาพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้จ้า
3: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ตาพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
3: รสชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
4: ค
3: ุ
4: ณ
3: แ
4: ม่
3: ต้
4: องม
3: ีอาย
4: ุละ
3: ขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ครับครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: เอาละครับสายหน้าไมค์ฮะพี่วาสนานะฮะโหโทรมาจากประเวศฮะเขตประเวศนะครับแถวบางนาเนาะตอนนี้ก็บางนาไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าแต่พี่วาสนาบอกว่าร้อนมากเลยเออแต่ตอนนี้ของเรานะพระราม9ตอนนี้ฮะตกแล้วนะฮะตอนนี้ปล่อยๆแล้วโอ้ยบ้านผมตกปะเนี่ยน่าจะร้อนมากๆ อะไรครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับพร้อมผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์พี่วาสนาด้วยนะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4พาครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากน้องแพชนานะครับผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับหญิงชาวบ้านสังกัดแกรมมี่โกลนะฮะคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศานั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความแบบเสียงของน้องนี่แบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะน้องแพชนานี่เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินคุณภาพสุดๆเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะหญิงชาวบ้านนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะจัดให้แล้วตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานเพลงใหญ่ที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีก็เวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับเอาละช่วงนี้21:44ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้กราบขอบคุณพี่น้องสุขสุคนครับที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามาพี่น้องครับผลงานเพลงใดที่บ่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือนะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอครับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับพูดคุยกันทำงานมาเหนื่อยกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็นอนฟังเพลงอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่ร่ำรวยสุขสุขคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ20:00จนถึง16:00นะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จนถึงตอนนี้เลยนะคะหลายพื้นที่ฝนก็ยังตกปรปรอยถ้าเป็นภาษาเหนือเป็นว่าฝนอ่อยๆ อยู่นะช่วงนี้ยังไม่ได้แบบว่าหยุดกึกนะคะแต่ว่าช่วงเย็นก็ตกหนักเหมือนกันนะคะวันนี้ก็คงจะนอนหลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอากาศดีดีเลยแหละแต่อากาศดีๆมันจะชอบมาด้วยอารมณ์ที่แบบไงชีวิตคนเราอยู่เฉยเฉยอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม มันต้องดราม่าสักหน่อยให้เป็นสีสันของชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยก็เลยนะคะเลือกงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมง3ผลงานเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นะคะเกี่ยวกับน้ำตาเอ้ยน้ำตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เรามีทุกข์หรือว่าเราเศร้าเท่านั้นนะคะแต่บางทีน้ำตาก็อาจจะมาด้วยความแบบว่าปลาบปลื้มปิติยินดีดีใจจนน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า3งานเพลงเนี้ยก็มีคำว่าน้ำตาอยู่นะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะงานจากพี่แคทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยน้ำคำน้ำใจน้ำตานะคะวรนุชพุทธชาติแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้ำตาหยดยังกดlike นะขนาดเราเศร้าขนาดนั้นเรายังไปกดไลค์เขาเลยอ่ะโอ้งานจากพี่ต่ายอรไทยนะคะนี่ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากๆนะคะแม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนนะเราก็ยังยินดีให้กับเขาได้นะคะนี่คือ3งานเพลง3น้ำตา3เรื่องราวนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเช่นเคยเลยนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเรานะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันสักหน่อยวันนี้นะคะโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึง022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความนะคะทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณแม่อรุณบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็อีกหนึ่งข้อความตามกันมาติดๆนะจ๊ะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชขอบคุณครับนะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะทักทายการผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามารัวๆ เดี๋ยวมาทักทายรายงานตัวกันเนาะนะคะสมาชิกเข้ามากันแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะจ๊ะทุกช่องทางของเราเลยนะคุณผู้ฟังค่ะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะปีนี้22ขวบแล้วนะคะครบรอบ22ปีนะคะหลายๆคนบอกติดตามกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแรกนะคะยาวมาจนถึงปีนี้22ปีหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้เพิ่งรู้จักไม่นานแต่ผูกพันกันมากๆนะต้องฟังทุกคืนเลยไม่ฟังนอนไม่หลับอย่างงี้นี่ดีเจก็เหมือนกันวันไหนไม่ได้มาจัดรายการเหงาค่ะคุณฟังนะคะเหงาปาก ไม่ได้คุยกับใครไงนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมารับสายนะใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจตอนนี้นะคะพี่ๆแฟนรายการน้องๆนะคะเริ่มจะโทรเข้ามาจองสายกันแล้วนะคะที่022481366นะคะอ้าวนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์คุยสายหน้าไมค์นะคะจาก3น้ำตา3เรื่องราวผู้ฟังน้ำตาหยดไปแล้วแมะหยดติ่งติ่งไปแล้วร้องไห้ให้สุดไปเลยนะคะและเราก็มาส่งยิ้มให้กันดีกว่าส่งรักส่งยิ้มตุ้มจ๋าน้องร้องจัดให้ในช่วงนี้หลังจากจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดีจ้าน้องตาลคิดถึง
1: โอ้คิดถึงเหมือนการเห็นชื่อแล้วก็แบบโอ้ป้ายายไม่ได้คุยกันนานเลยคุณป้าทำอะไรอยู่คะเสียงดังจังเลย
2: ตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องอ่ะป้าก็ช่วงนี้ก็ทำซีรีส์อยู่
1: จ้าเอ๊ะทำไมเสียงมีเสียงแทรกเยอะจังเลยเปิดเพลงหรือเปิดอะไรอยู่ไหมคะใกล้ๆตัว
2: ไม่มันก็มีแต่โทรศัพท์อ่ะไม่มี
1: แล้วตอนนี้เอาแนบหูหรือว่าใช้โทรบลูทูธหรือหูฟังอะไรไหมคะ
2: เปิดลำโพง
1: อ๋องั้นปิดลำโพงให้หนูแล้วก็แนบหูได้ไหมคะเพราะตอนนี้เสียงสะท้อนเยอะมาก
2: โอเค
1: โอเคโอ้โอเคเลยค่ะแบบนี้ดีมากสุดยอดเลยนะแสดงว่าเพิ่งกลับจากทำงานด้วยใช่ไหมคะป้ายาย
2: เพลงน้องเบลดวงใจอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเตรียมไว้แล้ว
2: ตอนน
1: ี้
2: จะขอเพลงจะขอเพลงการแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยววันหลังดีกว่า
1: เปิดทุกวันเลยช่วงนี้นะคะ
2: เออใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็ได้ยินอยู่เมื่อวานก็เห็นในบ้านเปิดให้อยู
1: ่โอ้ขอบคุณมากค่ะก็มีจริงๆมีพี่ๆขอเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากเปิดจริงๆอยากเปิดทุกชั่วโมงเลยป้าใหญ่
2: ใช่ใช่ได้ยินทุกวันเลยนะเพลงซาน่ะถ้าไม่มีดีเจอีกคนนึงเปิดอีกคนนึงก็ต้องเปิดอะไรเงี้ยเมื่อวานบอสเปิด 2-3 เพลง 2-3 ดีเจเลยอ่ะ
1: โอ้โหนี่
2: ใช่ใช่เพลงหนีด้วยเพลงแบบว่าไอ้อะไรนะไอ้น้องพิมนาด้วยเพลงบอสด้วยเพลงโอป้าเลยขอเพลงบอส
1: ขอบคุณมากมากเลยโอเคงั้นวันนี้
2: ดังกันใหญ่นะดีเจ9คืน95เนี่ย
1: เนาะนั่นน่ะสิ
2: ทุกคนสาวสวยไง
1: วันนี้ป้ายายอยากฟัง
2: โอ้ดวงหมดเลย
1: โอ้ดวงใจใช่ไหมคะของน้องเมย์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่โอ้ดวงใจน้องเมย์เพราะเพลงเนี้ยพอดีแต่งเพลงอยู่ 2-3 เพลงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ยังจะให้ใครมันจะเหมาะกับใครอยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะ
1: โอเค
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นของบ้าน
1: ี่โอเคโอเค
2: รอให้เหมือนถ้าใครจะไม่ก็ให้เยอะนะก็ซื้อเป็นของเขาเลือกเป็นของเขาเลยแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นของเราเขียนโน่นนี่นั่นอ่ะไม
1: ่จ้า
2: ใช่ใช่ใช่ฟังตลอดนั่นแหละแต่ไม่โทรมา
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: บางครั้งขับรถกลับบ้านก็ฟังบนรถอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกโทรคุยแบบนี้ไง
1: จ้าจ้าใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะจ้าขอบคุณนะคะ
2: จ้าดูแลตัวเองด้วยน้องตา
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: รักทุกคนจ้าบ๊ายบาย
1: ค่ะรักนะจุ๊บๆนะคะป้าใหญ่จากรามคำแหงนี่เองเนี่ยเอ้าจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจโอ้ดวงใจค่ะงานจากน้องเมย์ที่ชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณป้าใหญ่จากรามคำแหงนะคะแนะนำงานเพลงโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ดีเจของเราเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เป็นศิลปินนักร้องนะคะอย่างที่ทราบกันอย่างตาลเองนะคะน้องบอสธีรพงศ์นะคะพิมดานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอีกหลายๆคนนะคะที่มีผลงานออกมาอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากๆนะคะจนแบบว่าได้ขึ้นชาร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแทนศิลปินดีเจของเราทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะเหมือนป้าใหญ่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะจองสายเข้ามาได้เลยนะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยส่วนมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมก็เบอร์เดิมเบอร์เดียวของเรานี่แหละนะคะ022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ในไลฟ์นะคะมากันเยอะเลยอบอุ่นเช่นเคยสวัสดีพี่พีรพลนะคะคุณแม่อรุณพี่เล็กสีประดับค่ะพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่เบเบลดนะคะบอกได้ยินเพลงนี้แล้วชื่นใจจังเลยนะคะนะแล้วก็พี่โสพลน้องไบนะคะพี่แก้วนะคะพี่นงลักษณ์พี่สมยศพี่มีมี่นะคะพี่วิจิตราพี่ต๊อกแต๊กนะคะบอกว่าเป็นสาวจากนครศรีธรรมราชนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สายทองนะสวัสดีค่ะพี่วีรศักดิ์พี่ประจวบนะพี่วิจิตพี่นิรันต์นะคะแล้วก็พี่อเนกจากสุโขทัยค่ะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบพี่คำสอนนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่นักรบพี่มาดาพี่น้อยพี่สมชาวจากสู้รัฐนะคะพี่สุยตาพี่สุนิสาทักทายทุกท่านเลยนะคะถ้ามีข้อความไหนยังไม่ได้อ่านนะคะยังไงอยู่ด้วยกันยังอยู่นะก็พิมพ์ทักทายเข้ามาอีกครั้งนึงนะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาพี่อานนท์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละนะช่วงนี้เพลงที่ฝากเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมีแนะนำงานของคุณแอม C2 แล้วก็บังนัดเข้ามาจากพี่แอมจันทบุรีนะคะจัดให้เลยคนมีเจ้าของฮะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้ดีกว่าในช่วงนี้นะวัยรุ่นบอกว่าขอเต้นต่อเลยได้ไหมล่ะพี่ตาดึกแล้วมีน้องๆบอกว่าพี่ตาตอนนี้นะหนูนั่งทำงานนะตาหนูจะปิดแล้วอ้าวจัดงานเพลงซูเปอร์สตาร์จากนิวคันทรีให้เลยค่ะ

0: ต่อมหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงกับ2ดอกไม้สวยๆนะคะที่จบไปกับช่วยดอกจำปาค่ะงานจาก2สาวเมลตวิสาและตุ๊กตาเนริศรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะขออนุญาตในช่วงนี้เปิดบ่อยมากๆเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอมาหลายสายเลยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะน้องเมธิชาบอกว่าพี่ไม่เหลือให้หนูไว้เปิดบ้างเลยหนูก็อยากเปิดนะขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องสาวด้วยนะคะก็มีจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็จากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆจากทางปัตตานีด้วยนะคะฝากเข้ามาก็จัดให้แล้วเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยสำหรับสาวมอนแม่เหมยซูซูนะคะจากพีมนัสนครศรีธรรมราชจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23:03 น.นะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะค่ำคืนนี้อากาศดีๆนะคะบรรยากาศหลังฝนตกเนี่ยมันแบบหนาแน่นอนห่มผ้าอย่างงี้แต่คนที่ไม่มีแฟนก็จะเหงาหน่อยนะคะไม่รู้เผื่อว่าคนแถวนี้โสดไงแฟนรายการจะบอกโสดนะจ๊ะโสดอยู่จ้าอะไรเงี้ยนะมาคุยสายกันดีกว่าน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยเนี่ยค่ะจากสุโขทัยโอ้พี่อเนกสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับลูกค้าคุณจุ๋ย
0: เนี่ยแบบนี้เลยพี่อเนกเมื่อสักครู่นี้เข้ามาทักทายที่ Facebook Live ด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่คร
0: ับ อ๋อใช่เนาะคนเดียวกันเนาะ
3: คนเดียวกันครับ
0: โอเคค่ะพี่อเนกคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยหลายพื้นที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะ
3: มันมีช่วงที่ร้อนน่าดูเลย
0: วันนี้หรอไม่มีฝนเลย
3: ฝนเลย2วันแล้ว
0: โอ้ทำไมไม่ไปทางนู้นบ้างเน
3: าะมีมา2วันแล้วเนี่ย
0: ทางนี้มาเยอะเลยเหมือนกันนะฮะ
3: มีร้อนมากเลย
0: เนาะร้อนมากเลยสงสัยสักอีกสักวัน2วันก็น่าจะตกได้อาจจะ
3: คิดอย่างนั้นเหมือนกันไ
0: งนะคะโอเควันนี้พี่เอกบอกอยากฟังฉันทนาที่รักเหรอคะ
3: ครับผม
0: เอาเป็นของ RL ยอดรักเนาะหนูหาไว้ให้
3: ได้ครับ
0: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะฉันทนา
3: อยากมอบให้สาวที่อย่างว่าสาวราวนี่แหละแล้วก็น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องหลังใหม่ด้วยครับ
0: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงเช่นเคยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
3: ครับน้องลูกตาลนำเลยครับ
0: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: อะไรล่ะอ่ะ
0: นี่ต้องอ่าฮ่าอย่างนี้นะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกคืนเลย
3: ครับคืนไหนไม่ได้โทรก็หลับแหละถ้าไม่มีไปแล้วหลับแน่นอน
0: นะบางทีโทรกลับไปแล้วไม่มีใครรับก็แสดงว่าหลับด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะพาเรทนี้บอกเลยว่านะคะลุกขึ้นเต้นกันได้นะจ๊ะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกันเลยฉันทนาที่รักต้นฉบับรักชาติสิริชัยนะคะอันนี้เวอร์ชั่น RL ยอดรักสลักใจ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับแอบรักแอบมองนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปูไข่ไก่หลงก๊อตจักรพันธ์ค่ะนะคะเวอร์ชันนี้จากพี่อนันต์โคราชจ้ะแล้วก็สาวอีสานรอรักฝนธนสุนทรนะคะฝากมาจากพี่ชายลำปางแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองฉันธนาที่รักยอดรักสลักใจนะจ๊ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ารับชมอยู่จากทางนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ป๋าหนึ่งบอกว่าสุโขทัยร้อนมากครับนะเหมือนกับพี่อเนกเมื่อสักครู่เลยนะคะสวัสดีพี่วัชระด้วยพี่อัมพลนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประพัฒน์นะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่ประธานนะคะบอกว่าเป็นคนมอญอยู่แถวเมืองกาญนะคะทักทายจ้าพี่เล็กยินดีพี่นักรบนะคะแล้วก็มีน้องอินแทนจากสปป.ลาวพี่เลิฟโตยนะบอกว่าไปเงียบกับเข้าก่อนนะเจ้าแต่ว่าฟังเสียงน้องลูกตาลยูเนอร์นะคะบอกเอ๊ะหลายคนบอกทำไมพี่เลิฟทำกับข้าวตอนนี้พี่เลิฟอยู่ทางยุโรปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงเวลาที่ทำกับข้าวตอนเย็นๆค่ำๆได้อยู่นะคะเพราะว่าห่างกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่นะคะทักทายค่ะพี่สยามนะคะบอกว่าฟังจากพัทยานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเปิดทั้งวิทยุนะคะแล้วก็เปิดไลฟ์ดูทาง Facebook Live ด้วยนะบอกว่าอยากเห็นหน้าไปด้วยแล้วก็วิทยุอาจจะดีเลย์กันเล็กน้อยนะคะวิทยุก็จะเป็นเวลาแบบ real time แต่ว่าทาง Facebook Live อาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าได้เห็นหน้าดีเจด้วยเนาะอ้าวน้องแชมป์บอกยังอยู่นะพี่ตานะคะพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยเข้ามาทักทายนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันโอ้โหมาวินนะโน1เลยนะนครศรีธรรมราชสายันสัญญานะคะเฝ้าใครใกล้ตี

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะงานจากคณะขวัญใจค่ะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยชีวินโกมารทัศน์และเรียบเรียงโดยคณะขวัญใจค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยกับพื้นที่ปลอดภัยงานจากพี่พิมดามหานครนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะฮิตที่1แล้วก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สองงานเพลงนะคะที่แบบเอ้ยโง่โง่นี่แหละอะไรโง่โง่นะแฟนโง่โง่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักแท้บอดี้แปลว่าโง่นะเออแล้วรักเนี่ยนะบางทีมันก็นะคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะรู้แต่ว่าไม่บอกหรอกทำมันแกล้งไม่รู้แกล้งโง่เป็นไงนะคะงานจากไผ่พงศธรนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็จากพี่หนึ่งโรงก้องสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละเพิ่งจะมีโอกาสเปิดให้ในช่วงท้ายๆชั่วโมงในหอพักจริงๆนะคะในความล่าช้า ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เปิดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีติดค้างกันไว้บ้างนะคะบางสายที่ฝากเข้ามาแล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่ช่างรถนะคะจากอุบลนะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเด็กเซฟเพลงของพี่ตะบอยสเกาต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเช้าคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอน

สามผลงานเพลงเก่าๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้ยน้องเมย์ถูกอกถูกใจจังเลยโทรมาไม่ขอเพลงนะคะโทรมาบอกว่าเปิดเพลงถูกใจแม่มากเลยลูกเอ้ยนะคะ ผลงานเพลงแรกค่ะ16ปีแห่งความหลังนะจริงๆก็เป็นเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันของสุรชัยสมบัติเจริญนะคะเป็นลูกชายแต่ว่าต้นฉบับเลยก็เป็นสุรพลสมบัติเจริญนะคะเมื่อกี้แอบแซวๆถามกันอยู่ว่ามีใครรู้บ้างว่าสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเดิมมีชื่อว่าอะไรนะมีใครรู้ไหมนะเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อแล้วก็ชื่อในวงการสายยันแบบสายยันสัญญาแม่พองศรีวรนุสังตาเนี่ยเขาส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะมีชื่อเก่าของเขาใช่ไหมชื่อแรกเริ่มก่อนเข้าวงการแล้วก็จะมาเป็นชื่อวงการไออย่างเมธิชาอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็จริงๆชื่อจริงหนูชื่ออธิชาแต่ว่าเข้ามาในวงการบันเทิงเนี้ยดันชื่อเมย์มันซ้ำไงชื่อเมย์มันเยอะใช่ไหมน้องเมย์ชื่อเท่จะตายมันเยอะนะคะก็เลยมันมีรถเมย์สกายพาร์คและตอนนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นธิชาสกายพาร์คนะคะก็มาจากอะธิชานั่นแหละตัดออ่างออกนะคะมีคนบอกว่าแม่พองศรีมาแล้วสายันมาแล้วยอดรักมาไหมพุ่มพวงมาไหมหวยพดต้องมาแล้วน้องเมย์เตรียมแม่พึ่งพุ่มพวงมาให้กับเพลงกระแสเข้ามาซินะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยยังไม่เคยโทรมาเลยหรือว่านานและยังไม่ค่อยได้โทรติดหรือโทรไม่ติดเลยน่ะโทรมาประท้วงได้เลยนะคะโทรมาประท้วงได้เลยที่น้องเมสุกะนะคะน้องเมย์รีบโบกมือบายๆเลยโบกมือย่อยๆให้บอกน้อยจะไปชายแดนไม่ใช่นะมีหลายคนเดาถูกนะคะเขาบอกว่าสุรพลสมบัติเจริญนะคะชื่อเดิมเนี่ยคือชื่อลำดวนนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชื่อแบบเขาไม่ได้แยกไงว่าสมศรีจะต้องเป็นผู้หญิงสมชายต้องเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกรวมๆแหละอย่างมณีอย่างเงี้ยใช่ไหมมณีเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะคิดว่ามณีต้องเป็นชื่อผู้หญิงแน่เลยแต่จริงๆอ่ะสมัยนู้นนะมณีเนี่ยได้ทั้งชื่อผู้หญิงและผู้ชายมันจะไม่มีว่าเอ้ยชื่อไทป์เนี้ยจะต้องเป็นเพศไหนเพศไหนน่ะเมื่อก่อนไม่มีนะคะสมัยนี้ก็เลยแบบว่าเริ่มมีแยกมากขึ้นถ้าแบบเดาได้เลยว่าแต่ชื่อเมย์เนี่ยผู้ชายก็มีอยู่นะหนูว่ามีอยู่นะใช่ไหมหนูมีเพื่อนที่เกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกันน่ะชื่อเมฆก็คล้ายๆแต่หนูว่าราศีเมษกันไงมันก็จะอาจจะแบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยพ่อสุรพลเดิมชื่อว่าลำดวนค่ะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาน้องลูกแก้วตอนนี้เลย โทรไปถามลูกเลยเหรอ นะคะแล้วมีคนบอกว่าเมย์ไม้ผู้ชายก็มีเมย์ไม้ผู้ชายก็มีนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์มีเพื่อนชื่อแนนแต่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตอนแรกก็จะฮะแมนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อะไรเงี้ยมีคนบอกชื่อเมย์เชยจังเลยนั่นน่ะดิหนูเคยบอกแม่ว่าอยากชื่อดาวพระศุกร์อยู่เหมือนกัน อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเคยบอกแม่ว่าชื่อเมย์มันหล่อแม่ชื่อเพื่อนในห้องเดียวกันน่ะมันชื่อเมย์สามคนครูเรียกเมย์แล้วแบบหันพร้อมกันค่ะอย่างเงี้ยนะ ชื่อเมย์มันหล่อมากเมย์ไหนไฟแรงเวอร์อะไรเงี้ยนะเมย์เยอะมากจริงตั้งแต่เกิดกำเนิดเกิดมาคนชื่อเมย์แบบเอาง่ายๆเนี่ยเมสุกะเนี่ยก็เมเห็นป่ะทำงานที่เดียวกันแล้วที่นี่มีเมกี่เมนะหลายเมอยู่นะมีเมข้างล่างอีกเยอะเลยก็แบบปวดหัวอยู่แต่ว่านั่นแหละอสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็เรียกอาด้วยนะเรียกอะไรดีอ่ะเรียกพ่ออะไรก็ได้นั่นแหละนะคะเขาก็ชื่อเก่าชื่อว่าลำดวนนะก่อนที่จะไปเป็นคุณครูด้วยนะเคยเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนจีนก็เลยมีผลงานเพลงที่จีนๆเยอะเหมือนกันนะอะไรนะซีหรือจิกนังอะไรนะนั่นแหละแล้วก็

แล้วก็มาเป็นจ่าอยู่ทหารอากาศเคยติดคุกทหารด้วยแล้วว่าช่วงนั้นนั่นแหละที่ทำให้ได้แต่งผลงานเพลงขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงอยู่ในคุกทหารจนกระทั่งนายไปได้ยินนายไปได้ยินแล้วนายก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีแววนะก็เลยให้มาอยู่กรมดุริยางค์ทหารอากาศแทนรู้เนาะเท่จังเลยเป็นรับราชการอย่างที่คุณพ่ออยากจะให้เป็นนะคะแล้วก็ได้มาเป็นคนที่เริ่มเข้าห้องอัดแต่งพงแต่งเพลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีแบบน้ำตาจ่าโทอะไรต่างๆมาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงลูกทุ่งจึงมีคุณค่ามากๆมันเหมือนการจดหมายเหตุเนาะว่าช่วงไหนเป็นยังไงคนสมัยนั้นชอบอะไรคิดอะไรยังไงมันบอกถึงวัฒนธรรมไทยในสมัยเก่าได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นนะคะเชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าศึกษากันลึกๆดีๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยบอกถึงวัฒนธรรมเราบอกถึงพื้นหลังของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำไร่ไถนานะการลงแขกช่วยกันทำนาต่างๆนะคะมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงด้วยอ่ะมาดูซิว่ากาแซะเข้ามาซีเนี่ยจากแม่พึ่งพุ่มพวงจะบอกอะไรเราบ้างนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะตอนนี้มากระแซะเข้ามาซีจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพใส่ให้อร่อยเกินครับนะคะจบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงกระแสเข้ามาสินะคะจริงๆก็

0: แต่บ่งบอกอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มรักใครสักคนนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำไมไม่ใช่ว่าฉันจะไปแบบเอ้ยเข้าไปหาผู้ชายก่อนได้นะมันก็เป็นแบบว่าวัฒนธรรมไทยสมัยนั้นผู้หญิงจีบผู้ชายเป็นเรื่องหลายแรงมากนะรู้สึกแบบว่าโหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะอย่างเงี้ยเออนะมึงอาจจะต้องมีแบบม่านประเพณีบางอย่างที่เราอาจจะแบบเปิดปิดงับงับเปิดอยู่นะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคนสวยคนเก่ง
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
1: เด็กหญิงอ้อมรู้ราตานี
0: ครับผมวันนี้มาเพลงดีเพลงดังเพลงเดิมเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ใช
0: ่ก็ใช่ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมีอีกสายนึงด้วยมีก่อนหน้านี้อีก 2-3 สายแล้วมันเป็นแบบเพลงเดียวกันหมดเลยก็เลยอ่ะซะหน่อยต้องยกให้ต้องจัดให้แล้วล่ะเพราะว่าเพลงพี่ลูกตาลมาแรงจริงๆช่วงนี้เน
1: า
0: ะร้องได้หรือยังคะขอทุกวันนี้เพลงเนี้ย
1: มันก็ไม่ค่อยได้เลยร้องยากเพลงเพราะว่า
0: เอ้ยแต่ว่าเป็นเพลงน่าฟังเนาะเป็นเพลงที่แบบว่ามีดนตรีแบบญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้ยอาคาโนโยนิโกดาไ
1: ซจำได้นิดเดียวตรงท่อนปลาย
0: ไหนยังไงท่อนนั้นร้องยังไงนะ
1: เดี๋ยวร้องยังไงแล้วลมเดี๋ยวลมที่บอกเบอร์ช่วยพัดมาโอ้ตะดอกชะดาสีแดงฉันจะเก็บดอกมันนั้นไว้ตั้งใจจะมองไปเธอ
0: โหพี่ลูกตาลดีใจแย่เลยนะเพลงนี้นะใช่ไหมล่ะโอ
1: ้ตอนนี้เราพูดกันได้เพลงตอนแรกนี่คือ
0: น่ารักมากเก่งมากเลยร้องได้ด้วยอะไรนะคะ
1: ลูกตาลไม่ได้รับหน้าไม้ที่เราสั่งเนี่ย
0: หรออ๋อแต่ไม่มันก็ต้องสับเปลี่ยนกันบ้างจริงๆพี่ก็ได้ถือว่าได้หน้าใบบ่อยอยู่นะเรารู้หลักแล้วใช่ไหมล่
1: ะ
0: บางคนเขาโทรไม่ติดเป็นปีนะ
1: พี่ได้ทุกเดือนเลย
0: เออพี่ได้ทุกเดือนเลยไงล่ะขิงบ้าล่ะ พี่โทรติดทุกเดือนไปเลยเด้อเหรอจะบอกว่าแม่ทันพิชาบอกว่าแม่ขอนะจะบอกว่าเมื่อกี้โทรหาแม่ทันพิชาไปแล้วจ้ะไม่รับสายจ้ะ อดจ้าก็เลยเป็นพี่ออมได้แทนนะคะนี่เห็นไหมคนดวงมันจะได้นะสายหน้าไมค์น่ะ
1: ก็น้องเมย์น่ะน้องเมย์น้องแบบน้องเมย์สุขาไม่เพราะเลย
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ที่นี่ก็ได
0: ้น้องเมย์อะไรนะ
1: น้องเมย์ที่นี
0: ่เมย์ที่นี่เขาจะบอกว่าเมทินีมันไปซ้ำกับอะไรนะมันมีเรื่องอะไรไม่รู้อะที่แบบเป็นนางร้ายวินวินเวียงๆอะเขาก็เลยไม่เอา
1: ไม่เอา
0: เออเขาบอกว่าชื่อมันดูร้ายเมซุกะมันดูแบบเมซุกะมันมาจากไอ้นี่มันมาจากโดเรมอนเคยดูเปล่าโดเรมอนอะชิซุกะน่ารักอะเออมันมาจากชื่อนั้น
1: ใช้เซิงโนบิตะเลยนะ
0: ใช้เซิงโนมิตะแต่ว่าแบบไลอันไปแล้วไงไลอันเขาไปแล้วไงเขาใส่แว่นใช่ป่ะเนี่ยน้องเมย์เขาก็ใส่แว่นเหมือนกันจะเป็นโนมิตะก็ไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชิซุกะ
1: น้องเมย์ยังอ่อนอยู่เลยทำไมใส่แว่นนะ
0: น้องเมย์ยังอ่อนอยู่เลยทำไมใส่แว่นนะ
1: อายุยังน้อยกว่า
0: เอาจริงๆไหมตัวหนูเองนะเอาไม่ต้องเอาเมซุกะนะเอาเมทิชาเนี่ยแหละเมทิชาใส่แว่นตั้งแต่อายุ9ขวบ
1: โอ้ย
0: ไม่ยิ่งกว่าหรอ
1: ทำไมต้องใส่แว่นนะ
0: ใส่ตาสั้นค่ะตอนแรกๆอ่ะนั่งเรียนหลังห้องมองกระดานไม่เห็นคุณครูสังเกตก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสายตาเด็กแปลกๆก็เลยให้มานั่งติดแบบติดกระดานเลยอ่ะถึงมองเห็นเขาก็เลยรู้ว่าอ้าวสายตาสั้นนี่นะมันเป็นปกติค่ะของร่างกายคนนะคะมันก็จะมีสายตาสั้นเป็นเรื่องปกติเด็กสมัยนี้ก็เยอะนะสายตาสั้นตั้งแต่เล็กๆอ่ะ

0: ใช่ที่พี่พิการตั้งแต่กำเนิดเลย
1: อะไรนะคะ
0: ตาเนี่ยตาเนี่ยพิการตั้งแต่กำเนิด
1: ค่ะน่ะเห็นไหมมันเลือกไม่ได้ไงเหมือนหนูก็เหมือนกันหนูก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าหนูจะใส่ตาสั้นเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร
0: ่ของพี่ดัดเล่นใส่ก็ไม่ได้
1: อืมอะไรที่มันแก้ได้ก็แก้ไปก่อน
0: เพราะว่าวันไม่ถึงอะไรไม่รู้ยุงโอย
1: แล้วมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก
0: ็มันเป็นตั้งแต่กำเนิดออกจากท้องแม่ก็ตาไม่เหมือนเพื่อนแล้ว
1: นะคะแต่ว่าเก่งมากมากเลยเนาะที่แบบใช้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะบางทีไม่ต้องครบ 3-2 แต่เป็นคนดีก็ได้ถูกไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: น้องเมย์ร้องเพลงวอร์วอร์นี่พี่ฟังก็ชอบด
1: ิ ไม่เอาได้ไหมอะ
0: เอาเล็กหน่อยดิ
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ทำไมยังไม่ได้เปิดเนี่ยน้องเมย์ร้องเอง
1: เออไม่เปิดนะให้ร้องเองเลยเหรออืม
0: ใช่
1: เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนเอาเพลงพี่ลูกตาลก่อนดอกชาบาสีแดงก่อน
0: เดี๋ยววันพุธวันพระฤหัสวันพระฤหัสที่จะให้น้องเมย์ร้องให้ฟัง
1: วันพฤหัสนะ
0: ให้เปิดให้ฟังให้เปิดให้ฟังด้วย
1: อ๋อดีเลยหนูจะได้ลางานนะคะพูดเล่น
0: พี่อ่ะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้พี่ไม่ได้โทรอะไรกันน้องเมย์เราพี่จะนอนเร็ว
1: โอเคดีเลยดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: พี่จะไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: ไปโรงพยาบาลไปตรวจเรื่องเบาหวานพรุ่งนี้แหละ
1: ค่ะกินหวานเยอะเราอ่ะหรือว่าเป็นคนปากหวาน
0: มันเป็นมานานแล้ว
1: มันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเนาะยังไงเราก็ลดน้ำตาลลดหวานหน่อยแล้วก็ไปถามคุณหมอหน่อยนะกินยงกินยาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
0: อ๋อก็กินอยู่ทุกวันแหละ
1: โอเคเวลาหมดแล้วค่ะ
0: หวานนี่ที่จะนับ
1: เดี๋ยวเวลาหมดแล้วไปแล้วนะโอเคเพลงดอกชวาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะรู้ยันชื่อคุณหมอหนูกลัวมากเลยรอเล่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องรีบนอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้โทรมาขอเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นเบาหวงเบาหวานเขาก็จะต้องนั่นเดี๋ยวถ้าถามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปถึงชื่อคุณหมอชื่อโรงพยาบาลเนี่ยจะไปถึงแบบตรงนั้นอ่ะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ลูกตาลร้องก่อนละกันเนาะวาวอนเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะน้องเมย์จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตออกไปข้างนอกมีเหงื่อมีใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันใช่ไหมคะวันนี้แนะนำสุขสกินค่ะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะเคยดมและหอมมากนะคุณผู้ฟังนะสดชื่นสุดๆเลยนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นสมุนไพรอะเนาะสระผมก็ได้อีกนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยมันเป็นแบบจะบอกยังไงอะน้องไม่เคยดมอะมันจะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดหน่อยกลิ่นแบบสว่างสว่างเฟรชเฟรชอะเออนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้โหแถมอะไรขนาดนี้นะคะราคานี้เพียง999บาทนะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะจ๊ะ02114

0: 990ค่ะ02114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะนี่โอ้โหแพ็ค1นี่มี8ก้อน3แพ็ค3แพ็คให้ซองครีมน้ำอาบน้ำแร่อีก8ซองมีถุงตีฟองอีก8รวมๆแล้ว40กว่าชิ้นแล้วนะเออนะราคานี้คุ้มมากๆนะคะซื้อตุนได้เลยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากหนุ่มรูปหล่อที่จัดรายการต่อน้องเมย์เมื่อวานนี้นะคะพี่โอ๊ตคณิตนั่นเองล่องเรือหารัก

0: ขอบพระคุณครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน Emos ได้ตั้งแต่

0: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะสังเกตจากข่าวหลายๆครั้งด้วยเหมือนกันว่ามีคลิปวิดีโอนะคะที่ออกในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายว่ามีคนแบบเสียอกเสียใจต่างๆและทำร้ายตัวเองเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆแบบเคว้งคว้างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าคนที่แบบร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบมันช่วงนี้มันมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้กดดันหรือแม้แต่การเล่นโซเชียลมากจนเกินไปบางครั้งเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยทำไมชีวิตเขาดีจังเลยเนาะแล้วทำไมชีวิตเรามันโอ้มันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ไปข้างหน้าเลยมันเอามากดดันตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจงตั้งหมุดหมายสิ่งที่เราจะไปนะคะพื้นที่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับตัวเราที่เราจะอยู่ใช่ไหมเหมือนต้นหญ้าถ้าต้นหญ้ามันไปโตในกระถางต้นไม้ใช่ไหมคนก็อาจจะเด็ดทิ้งเนาะมันไปกลายเป็นวัชพืชแต่เมื่อไรก็ตามที่ต้นหญ้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลมันจะมีค่ามากมากเลยเนาะมันก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเซฟสำหรับเรานะคะแต่ว่ามันเป็นเซฟที่เขาเรียกว่าเซฟที่มีคุณค่ามีแวลูเนาะมีคุณค่ากับตัวเราเราอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะพูดถึงการเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เปลี่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งที่มีผู้หญิงเดินอยู่แล้วโดนฉุดชดเฉยๆดื้อๆเลยนะคะพี่เขาก็ดิ้นรนนะคะพยายามสะบัดให้หลุดจากผู้ชาย2คนนั้นนะคะก่อนที่จะโดนลากเข้าไปแบบเข้าไปในห้องน้ำแต่ว่าโชคดีเคราะห์ดีมากๆมีตำรวจนะคะเดินแบบสายตรวจเขาผ่านมาพอดีนะก็เลยโจร2คนนี้ก็วิ่งหนีไปแล้วร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะ1ในโจรนั้นน่ะไอ้2คนนั้นน่ะมันเข้ามาแจ้งความบอกว่าเนี่ยมันโดนดักปล้นแถวๆนี้มาแจ้งความทำทีเป็นผู้เสียหายแต่ตำรวจนะคะเขาไม่ปักใจเชื่อเขาเอารูปคนคนนี้ส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นอะที่โดนดึงอะดูว่าใช่ไหมดันกลายเป็นหนึ่งในโจรที่ไปฉุดกระชากลากถูพี่เขาอะเหอคิดได้ยังไงนะคะดังนั้นมี12วิธีป้องกันตัวในเวลาที่จะต้องเดินทางคนเดียวนะคะแบบถ้าต้องป้องกันตัวถูกต้องอย่างเงี้ยเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งแรกนะสิ่งแรกที่เมย์รู้สึกเลยอ่ะคือรู้จักศิลปะป้องกันตัวไว้ไม่เสียหายเลยค่ะมวยไทยกระบี่กระบองอะไรก็ได้เรียนไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมกระบี่กระบองดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะแต่ตั้งแต่ที่ตัวเองอ่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวศิลปะป้องกันตัวมาน้องเมย์จะบอกว่ามันเรียนรู้เกี่ยวกับการจับจังหวะฟุตเวิร์กของขาได้บางคนอาจจะบอกว่าเรียนกระบี่กระบองเรียนทำไมอ่ะจะจิบยกช่วงชิดแทงอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเราอ่ะจะกะจังหวะแล้วก็กะระยะผู้ต่อสู้ได้นะว่าแค่ระยะไหนที่เราไม่ควรเอาตัวเข้าไปใกล้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่เราไปที่มืดเปลี่ยวนะคะก็คือเราจะต้องซ่อนของมีค่าให้มิดชิดอย่าไปถือโชว์ทองเทิงช่วงนี้มันแพงถูกไหมบางคนโอ้ยสมัยก่อนตอนน้องเมย์แบบแรกเลยอ่ะ 4,000 เองมั้ง เดี๋ยวนี้มันโอ้ยมันล่อไปเป็นหมื่นหลายหมื่นน่ะ 60,000 น่ะนะเพราะฉะนั้นทองเทิงไม่ต้องใส่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่ในที่เปลี่ยวแบบนั้นนะคะล่อโหล่อตะเข้นะคนเขาเห็นคนเดียวสมัยนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมันไม่ใช่แค่ชิงทรัพย์นะคะมันทำลายร่างกายด้วยหรือบางทีเอาถึงชีวิตเลยนะแต่งกายมิดชิดนะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ไอ้คำว่าแต่งกายมิดชิดแต่เห็นด้วยว่าถ้าจะแต่งตัวให้ถอดยากอันนี้เห็นด้วยนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่มันถอดยากเพราะว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ของสถิติโจรที่เข้ากระทําชําเราเหยื่อหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่รวบผมเพราะว่าดึงง่ายและใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มเพราะว่าถอดง่ายดังนั้นเราจงใส่อะไรก็ได้ที่มันถอดยากนั่นแหละใส่เข็มขัดเยอะๆหลายๆชั้นอะไรก็ได้นั่นแหละมันช่วยได้มันช่วยได้นะคะมีคนบอกว่าอย่าไปใส่เซ็กซี่ไม่เกี่ยวคือทุกคนอ่ะมันมีสิทธิ์กับตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะแต่งตัวยังไงถูกไหมจริงๆอ่ะคนผิดมันคือคนที่ล่วงละเมิดนะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าแต่งตัวโป๊มันทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศบอกตรงๆว่าไม่ผู้ชายบางคนกลัวด้วยซ้ำผู้หญิงที่กล้ามากๆอ่ะผู้ชายบางคนไม่เอานะแบบใส่แบบอุ้ยยิ่งว่าวิวมากยิ่งรู้สึกว่าหูคนนี้แรงอ่ะ

0: ไม่กล้าเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งมาสคอตเลยน้องแวนบอกมีปกติน้องแวนจะแต่งมาสคอตนะพกนกหวีดอันนี้น้องเมย์เคยบอกแล้วเนาะว่านกหวีดเนี่ยช่วยท่านได้นะคะเสียงกรี๊ดเรามันไม่ดังอ่ะบางทีอยู่ในมุมมืดๆนะเป่านกหวีดอ่ะอย่างน้อยอ่ะตกใจแน่นอนบางทีมันช่วยเราได้ดีกว่าพวกมีดพวกปืนอีกตั้งหากนะนะคะเวลาที่จะต้องใช้รถแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เขาใช้เป็นอะไรอ่ะต้องถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปทะเบียนรถนะคะจำสีรถแล้วก็ส่งไปให้ญาติให้ครอบครัวก่อนแล้วก็ทำฟอร์มแบบคุยโทรศัพท์อ่ะอ๋อโอเคค่ะขึ้นรถแล้วค่ะหนูทำประจำขึ้นรถแล้วค่ะแต่หนูบอกจริงไงหนูไม่ได้บอกเล่นหนูบอกจริงแบบว่าฮัลโหลเนี่ยตอนนี้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วนะคันสีชมพูนะทะเบียนนี้นะอะไรเงี้ยนะคะโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะไม่ได้มีไว้แค่เซลฟี่อย่างเดียวนะมีเอาไว้ตั้งหมายเลขฉุกเฉินด้วยเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะคะกดฉุกเฉินได้เหมือนกันเคยเห็นนะมันฉุกเฉินได้นะเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนนะคะก็ต้องเลือกเตียงบนเสมอเอ้ยอันนี้แปลกข้อนี้เขาบอกว่าให้เลือกเตียงบนเสมอเพราะว่าจะปลอดภัยที่สุดด้วยความแคบสูงของเตียงอ่ะมันยากต่อการที่จะมีคนมาทำร้ายถ้ามีคนจะมาข่มขืนกระทำชำเราแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะมันถีบตกลงมาได้นึกออกปะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมออย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์อย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่ฟังเพลงอย่ามัวแต่ดูคลิปนะคะเวลาเดินทางเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยนะน้องเมย์เป็นมองตลอดเวลามองแบบมองเป็นลิงเลยอะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเพราะว่าแบบไม่ใช่ระแวงนะแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมที่เคยโดนน้ำร้อนสาดในร้านสะดวกซื้ออะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าวันนั้นหนูไม่มีสติและหนูไม่เคยสังเกตสิ่งรอบข้างหนูโดนสาดไปแล้ววันนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบดื่มก็ดื่มแต่พอดีนะจ๊ะคุมสติให้อยู่อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าพกอาวุธเป็นด้ามมาไว้บ้างปากกาช่วยได้บอกตรงๆว่าปากกาช่วยได้แทงได้เหมือนกันนะคะจิ้มได้จิ้มอะไรจิ้มตาไปเลยจ้านะคะถูกปล้นถ้าจวนตัวแล้วทำยังไงนะคะก็โยนของมีค่าไปไกลๆตัวอย่ายื่นให้นะโยนไปไกลๆตัวเราจะได้วิ่งได้นะคะเปิดทางให้ตัวเองหน่อยใช้สติเยอะๆเป็นผู้หญิงใช้สติเยอะๆเลือกที่พักที่ปลอดภัยนะคะปกติเวลาน้องเมย์เข้าน้องเมย์จะใช้กล้องถ่ายให้ทั้งหมดเลยเพราะว่า1ก่อนประตูหน้าต่างเปิดง่ายไหมมีกล้องหรือเปล่านะคะเลือกกระเป๋าเดินทางที่ดูธรรมะท่าแมงเวลาจะเดินทางไปไหนต่างๆนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจริงๆก็เหมาะทุกคนแหละสังเกตแล้วก็บอกแฟนเตือนแฟนเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มาเป็นผลงานจากพี่อเนกสุโขทัยแนะนำเข้ามาใหญ่แล่มนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในตอนนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายน้องแท้ครับ
0: อยากทำเสียงโทนต่ำบ้างเอาเสียงสูงก็ได้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: โอเคโอเคหนุ่มน้องแท้นะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
3: สบายดีครับ
0: เขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณเป็นจุดกำเนิดของเหล่าบรรดาศิลปินลูกทุ่งเยอะมาก
3: ใช่ครับ
0: เนาะแม่พึ่งก็ใช่อาสุรพลธรรมเจริญก็ใช่มีใครนะแพรวพัชรีนี่ก็สุพรรณนะ
3: ใช่ครับ
0: เลไลเนี่ยเลไลก็สุพรรณเยอะอยู่นะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมที่น้องเมย์ไม่ได้พูดถึง
3: คาราบาวก็สุพรรณครับ
0: เออใช่ใช่ใช่เออตูนบอดี้แสลมนับไหมอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เป็นหลานเป็นหลานนะแอดเออ
3: ใช่คร
0: ับ ใครจะไปคิดเนาะ
3: คร
0: ับ เนาะมีคนดังคนโด่งคนดังอยู่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหรือว่ามีประเพณีอะไรน่าสนใจไหมจ๊ะ
3: ท่องเที่ยวก็มีวัดป่าเลไลกับห้อดูดาวห้องบันห้านครับที
0: ่นั่นนั่นนะยังไม่เคยไปเคยไปวัดป่าเลไลแต่ยังไม่เคยไปหอดูดาว
3: ครับ
0: หรอคะแล้วมันเคยพี่เคยไปไหม
3: เคยไปแต่ไม่เคยขึ้นครับ
0: อ๋อเหรอมันขึ้นมันเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
3: เมื่อก่อนนี้60บาทแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้
0: อืมก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคนไทยคนต่างชาติว่ากันไปนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
3: กอดคนนอกใจครับ
0: เจ็บปวดจังเลยน่ะ
3: ครับ
0: ทำไมล่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงมันเพราะดีครับเป็นเรื่องของเพลง
0: หรอแต่จริงๆเพลงนี้มันก็จุกๆเจ็บๆอยู่นะ
3: ครับ
0: เออกอดคนนอกใจมันเคยไหมเคยในชีวิตเคยเจอสถานการณ์นี้ไหม
3: ไม่เคยครับ
0: ยังนะอุ๊ยทำไมโชคดีจังอะคะทำไมโชคดีจัง
3: เลยเคยเจอแล้วใช่ไหม
0: อ
3: ๋
0: อแน่นอนค่ะเจอมาแล้วเต็มๆค่ะ
3: คร
0: ับ เออนะตอนแรกนึกจะถามอยู่ว่าเอ๊ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจับได้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่เคยเจอเลย
0: เออไม่เคยเจอนี่ถือว่าโชคดีมาก
3: คร
0: ับ ทำไมอะชีวิตความรักราบรื่นตลอดอย่างเงี้ยเหรอ
3: น่าจะเป็นเช่นนั้น
0: ว้ายทำบุญด้วยอะไรล่ะจ๊ะไปมูที่ไหนมาบอกด้วยเพื่อนหนูจะไปมูบ้าง
3: ครับ
0: เซลเล่นเซลเล่นคะ
3: ว่าจะพูดอะไรหนูลืมไปแล้ว
0: ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะหนูบอกว่าเพื่อไปมูบ้าง
3: อ๋อครับ
0: มีไหมมีแบบ
3: ไม่เคยได้ไปหรอกครับ
0: จ
3: นมาก็จะใช้ชีวิตปกติธรรมดา
0: ใช้ชีวิตธรรมดาด้วย
3: จ้ะ
0: เออแล้วจะนอนกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
3: ก็หลับๆตื่นตื่นรอน้องเมย์
0: หลับหลับตื่นตื่นมารอน้องเมย์แต่ว่าตอนนี้ก็โทรติดจนได้โทรมาทุกวันเลยเนาะเอ็นดูจัง
3: ครับ
0: ได้เลยได้เลยเพลงนี้คะ
3: ครั้งแรกที่น้องเมย์เล่นเกมวันแรกที่ได้คุยกับน้องเมย
0: ์เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่แป๊บนึงช่วงนี้เขายังไว้อะไรกันอยู่ไปเล่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่รู้กาลเทศะเดี๋ยวโดนดุ
3: ใช
0: ่เออบางทีเราเป็นเด็กเราก็ต้องหลบเลี่ยงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ
3: ใช
0: ่อ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาสนุกกันเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเออหนูหลบของหนูเองอ่ะไม่มีใครห้ามหรอก
3: ใช
0: ่เขาก็เต็มที่เอาเลยไม่งั้นเขาเมื่อก่อนตอนแรกช่วงแรกๆเขาจะมีห้ามเปิดเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆเขาก็ปล่อยแล้วมันก็ได้แล้วแหละมันไม่มีอะไรหรอกเออแต่ตัวหนูนั่นแหละ
3: แต่ถ้าก็ไม่ว่าแต่ก็ต้องนึกจำนี้เรามั้งแหละ
0: เออใช่ไหม
3: สนุกใช่ป่ะ
0: หนูยังนึกตำหนิตัวเองเลยอย่าเลยอย่าหาทำเลยโดนทัวลงมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยครอบเชียร์ครอบเดียวคนเป็นแสนเลยแซวเล่นแซวเล่นอ่ะมาวันนี้กอดคนนอกใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิสา
0: ค่ะ
3: แล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจทุกคนเลย
0: นี่ครับแก๊งเฝ้าดีเจด้วย
3: ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ทุกเพียงทุกซ่าเลยที่ฟังขึ้นนี้ให้หมดทุกคนเลยพิเศษน้องเมแล้วก็น้องเมร่างใหม่ด้วย
0: ได้เลยจ้ะ
3: ครับ
0: ครับผมครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณให้หน่อยครับ
3: นำเลยครับ
0: น้ำจิ้ม
3: ไม่ถูกครับ
0: ใช่มันยาวมากน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรปางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
0: ค่ะเขาบอกว่าพี่หนุ่มหนองแต้ขอบคุณครับนะคะจากแกงเฝ้าดีเจด้วย
3: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณกันมาเต็มเลยเนี่ยแกงเฝ้าดีเจอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะวันนี
3: ้ครับ
0: ได้เลยจ้ะกอดคนนอกใจเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะ
3: ครับขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับเช่นเดียวกันสวัสดีครับ
0: มีคนบอกว่ารักรักรักรักนี่แกงเฝ้าดีเจมีใครบ้างเนี่ยรายงานตัวสิไบท์นะคะหนูดียังอยู่นะมีน้องแวนนะคะตอนนี้แล้วก็จริงๆจริงๆมีหลายคนนะที่เฝ้าดีเจทุกวี่ทุกวันแต่ว่าอันนี้แก๊งนี้เขาตั้งชื่อแก๊งกันไงมันเลยแบบมันเลยมาเป็นชื่อนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีแก๊งอะไรนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่นะคะเมื่อกี้มีพี่ยาย่าโผล่มาแล้วนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่เขาจะแบบว่าอยู่กันแบบรวมตัวกันเยอะมากอ่ะยังอยู่ว่าจะนินทาซะหน่อยนึกว่าพี่ยาย่าไปนอนแล้วไม่นินทาแล้วกันผ่านไปเลยเกือบละยังอยู่อ๋อมีคนบอกว่าขอกอดหมอนนอนหนาวโอ้ยเพลงเนาะบอกว่าที่นั่นฝนตกไหมครับตกไปแล้วค่ะตกตอนที่น้องเมย์ล้างรถเสร็จพอดีเลยตกมาซะแบบอลังการเชียวโอ้ยเนาะอ่ะมาผลงานเพลงวันนี้กอดคนนอกใจนะคะแล้วก็ตามด้วยสังหารหมู่มีคนบอกว่ากอดน้องนั่นขออ๋อพี่ยาย่าเน้นเพลงกอดใช่ไหมวันนี้สวัสดีมีเขาแนะนำเพลงมาด้วยหนูเอามาเรียงกันนะคะก็เป็นผลงานเพลงแบบเจ็บๆจุกๆไปเสียอกเสียใจจับได้ว่าแฟนนอกใจอะไรประมาณนี้นะจ๊ะจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ตอนแรกก็ฟังอยู่นานว่าเอ๊ะเพลงนี้นี่เอามาจ่อคิวฮิตนี่เพลงอะไรนะนั่งนึกอยู่สักพักนึงจนกระทั่งเข้าท่อนฮุกอ๋อเป็นเพลงที่ไวรัลมากๆมีเด็กเอามาร้องนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันมีแห่เทียนพรรษาแล้วมันก็มีช่วงเด็กแบบเด็กนาฏศิลป์เด็กที่เขามาเรียนรำใช่ไหมช่วงนี้มันจะมีไวรัลใน TikTok เยอะมากๆนะคะแบบว่าเด็กเอามาร้องเด็กเอามารำคุณครูที่เขาสอนรำอะไรอย่างเงี้ยรำกลอนต่างๆเนี่ยเขาก็เอาเพลงนี้แหละเออหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเพลงนี้มันดังมากเลยนะทำไมหนูไม่รู้เนี่ยประเด็นก็คือไม่มีคนรู้ชื่อเพลงนั่นแหละก็เลยไม่มีคนขอชื่อเพลงนี้นะคะชื่อฝ้ายเปลี่ยนสีอ๋อว่าอะไรนะวอนไหววอนอาราธนาหนูว่านั่งมองน้องคนนั้นอยู่ว่าแบบอ๋อเด็กคนนี้ร้องเพราะจังแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเพลงไหนมาร้องอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะฝ้ายเปลี่ยนสีนะผลงานเพลงนี้จากอ้นพานุวัฒน์ดนตรีดีขนาดนี้นะคะอ้นพานุวัฒน์เนี่ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไกรเกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็มีการเรียบเรียงโดยครูวายสกรินนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แล้วก็อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะหรือใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาช่วงนี้เนี่ยก็ขอกันมาได้เลยนี่แอบเดาเหมือนกันเพราะว่าเปิดดนตรีมาเพราะมากนะแอบเชียร์ให้เข้าชาร์ตอยู่เหมือนกันนะว่าอุ๊ยฟังแล้วแบบเอ้าเพลงนี้มันช่วงเทศกาลนี้เลยนี่อ๋อพอฟังไปสักพักเอ้าคอท่อนฮุกอ๋อเด็กเขาเอาไปร้องจนแบบว่าโด่งดังขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าคลิปนั้นนี่กี่ล้านวิวแล้วน่าจะ21ล้านวิวได้แล้วนะเกือบตกเทรนเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรอ๋อตอนนี้รู้แล้วฝ้ายเปลี่ยนสีนะคะใครที่ชื่นชอบอยากแนะนำก็ส่งเข้ามาเยอะๆได้เลยในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสเลียงและ7 11 2ผลงานเพลงวันนี้ขยับจังหวะขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่นะคะยังไม่หลุดชาร์ตเลยนะแต่ว่าก็ใกล้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับนะคะอยากจะให้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็ส่งมาได้นะคะขอมาได้เยอะๆนะจะได้บวกคะแนนให้พี่เขายังคงอยู่ในชาร์ตเรื่อยๆอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากบ่าวีเมื่อกี้อีสานแล้วมาทางภาคใต้กันมากค่ะเอาที่บายใจนะคะสองผลงานเพลงจัดให้

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะหมดเวลาของเมทิชาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทนะคะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ตนะคะ82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทขี้ยางก้อนถ้วย64บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะมีคนบอกว่าคอเพลงเด็กมุกล่อใช่ไหมในเวอร์ชั่นนะคะของ AV Room ด้วยครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปตัวหลายแอปมาแอปแอร์วันนี้มีไลฟ์สดหลากหลายช่องทางเนาะนะคะขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าคิดถึงทุกเวลาเลยครับขอบคุณครับนะคะมีพี่ยายายังอยู่นะพี่นงนุชนะคะบอกว่ายังอยู่จ้าพี่เอนะคะบอกว่าขอบคุณเสียงเพลงถึงบ้านแล้วครับพอเพลงหายง่วงเลยขอบคุณครับนี่นะเป็นเพลงที่ทำให้หายง่วงใช่ไหม

0: แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเพลงเร็วก็ง่วงอยู่ดีนะง่วงได้อยู่ดีจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอ้ยเพลงเราอุตส่าห์แบบว่าจัดเสิร์ฟแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโชโชแล้วนะเนี่ยนะวันนี้จริงๆมีแนะนำผลงานเพลงจากวงแพนเค้กมาด้วยทันไหมเมื่อก่อนนี้หนูก็จะทันในช่วงแบบมัธยมปะไม่รู้น่าจะมัธยมแหละนะคะก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจสมๆอย่างนี้นะยี่แล้วก็แบบมีเพลงอะไรกะหนูจะนึกถึงเพลงนี้ออกก่อนอ่ะเพลงแรกอ่ะแต่ว่าวันนี้แนะนำมาความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะเอาละเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่พิมพ์ดามหานครมาจัดต่อนะคะก็จะได้เจอกับสาวเสียงหวานในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะใครก็อยู่เป็นเพื่อนพี่พิมพ์หน่อยละกันนะคือบางทีคุณพี่เขาอาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างหรือว่าคุณแม่เขาอาจจะต้องดูแลลูกๆนะก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างนี้นั่งตาปลื้อยังไงก็ให้แฟนรายการช่วยกระตุกนิดนึงกระตุกเรียกนิดนึงสำหรับวันนี้น้องเมย์ขอลาไปก่อนค่ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ั้งใจมารักจากนินทมรินและพี่อมทัพภาไม่มีอะไรจากพี่โตเนอและคนมีเจ้าของจากพี่แอมซีทูและพี่บังนัสฟิวเจอร์แบนด์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เอ็มคัตเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเพชร1วันนะคะก็งงใช่ไหมแปลกใจละสิพิมดามาได้ยังไงพิมดาก็แปลกใจอยู่เนี่ยมาได้ยังไงไม่ใช่เวลาของพิมดาเลยเนี่ยเวลาเนี้ยปกตินอนหลับฝันดีไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องใบยังไม่นอนอีกเหรอลูกอ๋อรับช่วงต่อมาจากพี่เมย์เมื่อกี้นี่แน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้มาดูแลพี่เมย์อยู่ใช่ไหมน้องไบก็มาเจอแม่พิมดาต่อนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันจนถึงตีห้าเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้ให้กำลังใจพิมดาด้วยนะคะในช่วงเวลาใหม่ๆอะไรใหม่ๆในชีวิตอีกแล้วนะคะตีสองจนถึงตีห้านะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะใครที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์เรนเดตเวิร์กทั้ง41สถานีนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่นอนดึกคนที่ทำงานในช่วงเวลาดึกๆนะคะวันนี้ให้พิมดาดูแลคุณผู้ฟังกันเนาะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้แบบตามใจกันเต็มที่เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้มีอะไรมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะและ SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันแม่บรรยายลิ้นแข็งลิ้นป้อลิ้นเปี้ยเลยนะไม่ใช่เวลานะคุณผู้ฟังเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเวลาไหนเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วสวัสดีน้องแวนแวนว้าวน้องแวนหมกทักทายพี่เพชรอ้าวหายอีกแล้วพี่เพชรหายนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรพกากูลพี่เลิฟวัชราพรนะคะพี่สุมาลานะคะบอกดีเจเพชรเสียงเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ให้ดีเจพลอยดูแลแทนดีเจเพชรนะคะพี่แมวภูวการนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะคะพี่เสือสิบตัวบอกให้อยู่ผมอยู่ถึง7 โมงเช้าครับผมนะทำงานใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่เสือนะพี่นกสิทธิชาติด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แมวเซาชอบหลับนะคะพี่สว่างบุญรอดนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะบอกแม่มาได้ไงแม่นะแล้วก็ยังมีบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะตื่นแล้วเนาะบังปลาเตรียมตัวขายของตอนเช้าแล้วใช่ไหมพี่มิชัยสวัสดีด้วยพี่แดงใจดีนะคะแล้วก็พี่เกษมด้วยนะคะพี่สุมาลาเจ้ารักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่นุเจริญนะคะพี่เกษมด้วยนะคะแล้วก็พี่บอลลี่นะคะพี่ซาบีน่านะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่รามิดาพี่ยูนิกนะคะพี่เลิฟบอกว่าขอเล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะน้องพิมดานะคะจะเล่านิทานตอนนี้หรออยากนอนแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูเวลาให้ถ้ามีเวลาก็จะเล่านิทานให้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกก่อนนะปูนปูนไปแล้วนะคะพี่เกียรติยุพาด้วยใช่ไหมคะมีกันอยู่ประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะก็โทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่กันได้กับรถเมย์คนเก่งนะคะพี่จรุณแก้วสวัสดีด้วยนะคะอ่ะหลังจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงจากก้าวเกริกพลนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: ชัยวินัยครับผม
0: พี่ชัยวินัยเหรอฮะ
2: วินัยครับ
0: พี่วินัยพี่วินัยทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: พอดีตอนนี้กำลังมารับหมูออกจากโรงงานครับผมอยู่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อมารับหมูออกจากโรงงานใช่ไหมคะหมูนี่คือเป็นรับเป็นเนื้อหรือรับเป็นตัวเป็นๆเลยคะ
3: เป
0: ็
3: นช
0: ิ้
3: นส
0: ่
3: วนร
0: ับ
3: เป็นตัวรับเป็นชิ้นส่วน
0: ชำแหละแล้วเรียบร้อยเนาะเตรียมตัวไปส่งตามร้านหมูแผงหมูแล้วเนาะ
3: ใช่คร
0: ับ อยู่แถวเชียงใหม่นะคะง่วงไหมคะ
3: ก็นิดหน่อยครับ
0: ถามเหมือนถามตัวเองอ่ะพิมดาน่ะจริงๆแล้วพี่วินัยยังไม่ง่วงหรอกเพราะว่าทำงานเวลานี้ประจำใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับใช่ไหมเนาะก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะง่วงเล็กน้อย
3: อ
0: ะไรนะคะ
3: เว้นว
0: ัน
3: พระ
0: จะ
3: ม
0: ึ
3: งว
0: ัน
3: พระ
0: ทำ
3: งานประจำอ๋อ
0: ทำงานประจำทุกวันเว้นวันพระ
3: ใช่คร
0: ับ อืมใช่ไหมพิมดาเคยเปิดร้านขายหมูสดเหมือนกันนะพี่วินัยใช่ๆวันพระก็จะไม่ส่ง
3: ใช่คร
0: ับ เนาะนะคะอ่ะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไร
3: เ
0: ข
3: าเป็นหลวงพ่อรวยเลยครับคุณเชียร์
0: ได้เลยอ้าวเมื่อกี้บอกว่าให้พิมดาเลือกไม่ใช่เหรอเปลี่ยนใจแล้วเหรอเลือกเองแล้วเหรอ
3: รอพิมดาเลือกได
0: ้หลวงพ่อรวยก็ได้หลวงพ่อรวยก็ได้นะวันพรุ่งนี้จะได้รวยๆกันทุกคนนะคะตื่นเช้ามาเนาะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่วินัยขับรถดีๆปลอดภัยทุกเส้นทางห้ามง่วงห้ามหลับนะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ไอ้
3: ม่วงก็จอดหล
0: ับ
3: ข้าง
0: ทางได้ดีมากง่วงแล้วก็ต้องจอดหลับข้างทางนะคะหาที่ปลอดภัยเนาะในปั๊มในอะไรอย่างงี้นะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยพี่วินัยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อย

0: เกินครับ
1: สายชิวฮิวใจต้องขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: พรุ่งนี้ขอให้รวยกันทุกคนเลยนะคะเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่ากูคือลูกทุ่งนะคะเสียงร้องจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะมาร้องเอาไว้นะคะในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2566นะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรตินะคะ72พรรษานั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะเคยเป็นกันไหมคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นเนี่ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนี่อาการเริ่มมากันหรือยังคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการนี้แล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินอย่างคล่องตัวแล้วก็กลับมามั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะจะสวมใส่ไปเดินเล่นนะคะไปออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ

Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะนี่พี่เสือเขาบอกเขายังแข็งแข็งแรงแรงดีๆอยู่เลยเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเราสามารถซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็ซื้อไปให้ท่านได้นะเขาก็จะดีใจนะคะได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปเนี่ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ล้อมรักค่ะจากน้องยิ้มสุทธิดานะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังใหม่นะคะจากน้องแวนว้าวนะคะแวนนครปฐมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบรักเขาอะลองรักดูไหมหวานหวานอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปนี่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะทางเราโทรกลับไปเองนะคะเตรียมตัวรับโทรศัพท์กันด้วย022481366นะคะน้องรถมีคนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เราจะมาลุ้นผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35กลับบ้านไปนะคะอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพี่ๆแท็กซี่นะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสาวดอยสอยดาวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโก

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
3: อ่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะดูแลกันจนถึงตีห้าเลยวันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
3: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
4: ค่ะพี่ฝนโตจากจังหวัดจังค่ะ
3: พี่ฝนพี่ฝนอยู่อำเภออะไร
4: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
3: ห้วยยอดเหรออุ้ยพิมดาไปบ่อยมากเลยห้วยยอดเนี่ย
4: อ๋อน้องนัดน้องมาเปิดวายอดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตไง
4: อ
3: ๋
4: อ
3: ใช่ไปบ่อยเลย แล้วพี่ฝนทำอะไรอยู่ยังไม่นอนคะเนี่ย
4: กรีดยางค่ะน้อง
3: อ๋อกรีดยางใช่ไหมคะต้องกรีดไปจนถึงกี่โมงคะ
4: กรีดไปถ้าจะเก็บด้วยประมาณสักเจ็ดโมงเช้าก็เสร็จค่ะ
3: อ๋อแล้วก็ค่อยนอนตอนเช้าเอาใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: อ๋อแล้วนี่อยู่กันกี่คนคะเนี่ย
4: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะให้แฟนไปตัดอีกเองนึงค่ะ
3: อ๋อเหรอคะเหงาไหม
4: ไม่เหงากันเนี่ยมีน้องพิมดาเป็นเพื่อนค่ะคืนนี
3: ้นะให้พิมดาแล้วก็ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่ฝนนะ
4: จ้า
3: วันนี้ฝนตกไหมคะ
4: ฝนตกมาตอนกลางวันค่ะแต่ว่าตัดยางได้ค่ะ
3: ถ้าฝนตกก็ยังพอตัดยางได้อยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ฝน
4: อยากฟังเพลงรักมาปีของคุณอาสอนเพชรค
3: ่
4: ะ
3: ได้ค่ะมอบให้ใครไหมคะ
4: มอบให้ทุกคนเลยค่ะที่กรีดยางอยู่ฟังกันเยอะมากนะคะน้อง
3: เป็นกำลังใจให้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะ
4: จ้าน
3: ะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะวางสายค่ะพี่ฝนพูดตามพิมดาหน่อยนะคะ
4: จ้าจ้า
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอยาราอะห้า
4: และไอยาราอะห้าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีตาง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราอะฮ่า
4: ไอยาราอะฮ่า
3: เออนี่ละทำให้เราตื่นได้นะไอยาราอะฮ่าดังๆเลย ให้กล้องสวนยางเลย
4: ได้เลยนะคะ
3: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมา
4: หน
3: ้
4: าไมค์ด้วย
3: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะด
4: ู
3: แลสุขภาพด้วยนะวันนี้ขอให้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะจะได้กลับไปพักผ่อนเร็วๆนะ
4: จ้าจ้าน้อง
3: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: เอาละค่ะพี่ฝนขอเพลงรักมา5ปีมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะ

0: แรก16ปีแห่งความหลังอันนี้นานมากเลย16ปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้จากพี่สุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยวอนขอให้รอ4ปีนะคะเพลงนี้จากพี่ตะกิตติศักดิ์ค่ะและรักมา5ปีค่ะพี่สอนเพชรคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีทั้งนั้นเลยและเป็นปีที่แบบต้องรอคอยอ่ะนับวันเวลารอคอยคิดดูนะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาระอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่าฮ่า
1: พาเรทเพลงนี้ฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาละชั่วโมงนี้นะคะรถไฟมารอรับกันแล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Live รายงานตัวทิ้งไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเรียกชื่อขึ้นรถไฟแล้วนะคะส่วนวันนี้หลังไมค์ค่ะมีใครกันบ้างโอ้โหมากันเพียบเลยพี่โจสุราษฎร์น้องแหวนนครปฐมพี่ชินกรระยองพี่นานศรีสะเกษพี่อนันต์จากน่านพี่หนานดิบลำปางพี่อเนกสุโขทัยลุงต่อยจันทบุรีน้องไบสมุทรปราการพี่เล็กสุโขทัยพี่ยุพินจังหวัดตากนี่มาเป็นจังหวะเลยเป็นยังไงหลังไมค์นะทาง Facebook Live ค่ะพี่เอกสินสวัสดีด้วยพี่คมสันจตรพี่เจริญค่ะพี่จรัสวรพุทธนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้โหพี่จรัสโรสติ๊กเกอร์มาเลยมีพี่จรัสอยู่คนเดียวเลยตอนนี้พี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ก็มาช่องทางนี้เหมือนกันนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่น้ำยืน10ตัวด้วยนะคะพี่น้ำยืนไม่ใช่พี่เสือ10ตัวขออภัยพี่จรัสเขาบอกว่าพี่น้ำยืนอุบลเออนะคะพี่น้ำยืนอุบลนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเรือนนะคะมีใครอีกไหมพี่ประเสริฐนะคะจากขุนทะเลสุราษฎร์ด้วยพี่สำรองรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่สุวรรณีด้วยนะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุพจน์ค่ะบอกว่าตอนเช้าฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับผมนะคะพี่ประสิทธิ์ชนะรบด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไม่เอ่ยนะคะวันนี้เข้ามาดู Facebook Live เข้ามาชมกันเพียบเลยแล้วก็หลังไมค์มากันเพียบด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะทำงานอยู่ใช่ไหมเออก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คอมเมนต์กันมานะคะเข้ามาแอบมาส่องมาชมเฉยๆพี่เจริญบอกว่าจาก นราธิวาสนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิธวัฒน์ครับผมยังอยู่ครับชั่วโมงที่2คุณพิมดาครับผมนะคะแล้วก็มีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะคะพี่จันทนาด้วยนะคะจากท่าขนนนะคะคีรีรัตน์คมสุราษฎร์ธานีพี่อนงพัทลุงอุ๊ยวันนี้ชาวใต้เยอะจังเลยพี่ประสิทธิ์บอกว่าตัดยางยาวๆไปนะคะอาจทักทายทุกท่านด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะโอ้โหรถไฟก็ตกใจเลยเสียงดังเชียนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่หนุ่มมีซอมาฝากด้วยนะคะในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าฝังใจนะคะจากพี่หนุ่มมีซอนะคะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่มหาอามเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พรชัยทันทภานะคะจากสังกัดอิสระค่ะพี่หนุ่มมีซอนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกยูฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงค่ะคุณผู้ฟังจัดให้แล้วนะคะใครที่อยากฟังหม้อหุงข้าวนะคะเพลงนี้ค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะอยู่ในฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเราก่อนหน้านั้นนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่19ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังแหมได้ทีเลยใช่ไหมมาจัดเองฝากเองอะไรเองนะคะเอาล่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

2เพลงเลยนะคะมีคุณผู้ฟังขอมาทางหลังไมค์จัดให้นะคะวันนี้ตามใจกันสุดๆเลยนะคะคนแบกรักค่ะจากพี่แจ็คธนพลนะคะเพลงนี้ลุงต่อยจันทบุรีขอมาค่ะตามมาด้วยรอสายใจสั่งมาจากพี่ไหมพี่รมพรนะคะพี่เล็กสุโขทัยขอมาเช่นเดียวกันนะคะหลังไมค์วันนี้จัดให้กันแบบจุกๆเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พิมดาก็มีนิทานค่ะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะนิทานวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยหลายๆคนบอกอยากฟังนิทานก่อนนอนนิทานก่อนนอนหรือนิทานก่อนตื่นหรือยังไงดีตอนนี้นะคะตีสี่และตีสามนะคะ3:50 นกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะคะชายคนนี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายมากๆเลยค่ะต่อการไปทำงานทุกวันทุกวันในขณะที่ภรรยาของเขาได้อยู่บ้านสบายเขาก็เลยต้องการให้ภรรยาเนี่ยรับรู้สิ่งที่เขาเจอเขาก็เลยอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าผมไปทำงานทุกวันทุกวันวันละ8 ชั่วโมงในขณะที่ภรรยาของผมได้อยู่บ้านอย่างสุขสบายผมต้องการให้หล่อนได้รับรู้ว่าผมต้องเผชิญกับอะไรบ้างขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ร่างกายของหล่อนสลับร่างกับผมสักวันหนึ่งเถิดพระองค์ผู้มีพระปัญญาเป็นเลิศได้อนุมัติตามที่ชายคนนั้นมีความประสงค์อย่างแน่นอนที่สุดเช้าวันต่อมาชายคนนั้นตื่นขึ้นมาในสภาพผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้คู่ชีวิตของเขาปลุกลูกๆจัดเตรียมชุดนักเรียนป้อนอาหารเช้าห่ออาหารกลางวันขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาบ้านและส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งไปร้านขายของชำขับรถเอาของชำที่ซื้อมาไปเก็บที่บ้านเขาล้างกล่องใส่อาหารแมวและอาบน้ำสุนัขกระทั่งเสร็จก็บ่ายโมงแล้วเขาต้องรีบจัดเตียงซักผ้าดูดฝุ่นกวาดและถูพื้นห้องครัวรีบบึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนและโต้เถียงกับพวกเขาระหว่างทางกลับบ้านเตรียมนมและคุกกี้และจัดการให้เด็กๆทำการบ้านตั้งโต๊ะรีดผ้าและดูทีวีขณะที่เขากำลังรีดผ้า

0: บ่าย4 โมงครึ่งเขาเริ่มปอกมันฝรั่งและล้างผักทำสลัดเตรียมเนื้อและถั่วสำหรับอาหารค่ำหลังอาหารค่ำเขาล้างครัวเปิดเครื่องล้างจานพับเสื้อผ้าอาบน้ำลูกๆและส่งพวกเขาเข้านอนเขารู้สึกอ่อนเพลียและแม้กระนั้นงานบ้านประจำวันก็ยังไม่เสร็จเขาจึงเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นและคุกเข่าข้างเตียงในทันทีและกล่าวว่าโอ้พระเจ้าผมไม่รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจผิดมากมายที่อิจฉาภรรยาของผมที่หล่อนสามารถอยู่บ้านได้ทั้งวันได้โปรดเถิดได้โปรดให้เรากลับมาสู่สภาพเดิมด้วยเถิดพระเจ้ากล่าวตอบว่าลูกของเราเรารู้สึกว่าเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนของเจ้าและเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลับสู่สภาพเดิมแต่เจ้าจะต้องรออีก9 เดือนเพราะเจ้าตั้งครรภ์เห็นไหมล่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าไปอิจฉาใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เขาทุกข์ใจอยู่หรือว่าเขาลำบากอยู่ก็เป็นได้ใช่ไหมเราเห็นเขาสบายแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะลำบากอยู่ก็เป็นได้นี่ไงลองสลับร่างกันดูสักวันแล้วเป็นยังไงล่ะรู้ซึ้งแล้วใช่ไหมล่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับพิมพ์ดามหานครอีก1 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะ

0: เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้มรัฐบาลก็จักเขียนอย่างอยู
1: ่ซื้อเลขกับว่าถือ
2: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังคนบ้านเดียวกันจากพี่ไผ่พงศธรค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะดอกนีออนบานข้ามจากพี่ตะกแตนชลดานะคะก็เป็นเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันนะคะจากน้องไบรท์สมุทรปราการนั่นเองค่ะจัดให้ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
3: มหานครออนไลน์ฮิต
2: ชั่วโมงที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะนี่วันนี้รถไฟมา3ขบวนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผู้ฟังมากันเพียบเลยนะคะช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ที่ Facebook Live นะคะตอนนี้มีพี่สุมาลาเจ้านะคะทักทายกันเลยเนาะแล้วก็ยังมีพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่พี่เจริญพี่รติยาบอกมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งกันมาแล้วนะคะเริ่มที่จะเช้ามืดแล้วนะมีพี่เสือ10ตัวพี่โสระยาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุวณีนะคะมีพี่อะไรอีกเนี่ยพี่ผู้ดีรับสูงที่รับสูงพี่พรทิพย์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเมื่อกี้นี้เห็นนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกวันนี้มาสายเจ้าพี่สาวค่ะไม่เป็นไรวันนี้มัน

0: คนละเวลากันใช่ไหมพี่เพิ่งตื่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะหนุ่มชลบุรีค่ะมาชั่วโมงที่3แล้วพี่อุไรปราบปรามด้วยพี่โสรยาสอนคงนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีใครเข้ามาอีกไหมเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆนะคะถามน้องพิมนาหิวข้าวหรือยังมีทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่อะไรนะข้อความหายไปแล้วพี่ดวงใจสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็น้องไบยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยพี่จารุวรรณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่บอกยังอยู่ยังอยู่ครับพี่บอลวีรายงานตัวย่าย่าย่าย่าย่าย่านะคะน่ากลัวกลัวกลัวที่บ้านนี้มันด้านบ้านนี้มันบ้านไหนนะหนูไม่รู้หนูไม่รู้นี่คือชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังเพลงย่าย่าย่าที่บอลพี่บอลวีเขาพูดถึงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุยันวางเลยนะคะพี่อนงหมู่กาวบอกยังอยู่จ้าพี่คมสันจตรอด้วยพี่บรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าสาวสวยฟังที่บุรีรัมย์ตั้งแต่ตีสามจ้ะนะคะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขมัตตพุทธเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บนะคะนี่เริ่มมาแล้วนะพี่ๆแฟนๆนะคะชาวลูกทุ่งมหานครภาคเช้าเริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มตื่นกันแล้วเนาะพี่เจริญด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่ขนมหวานบอกตื่นมางงเลยเจอน้องพิมดาใช่ไหมน้องพิมดาก็งงเหมือนกันนะคะพี่วิชิตพรมพลเอี่ยนพลเอี่ยมด้วยนะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะทักทายพี่นิ่มด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดแล้วเดี๋ยวพิมดาจะรถไฟจะออกแล้วนะพี่อุไรปรับปรามด้วยนะคะทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะมีใครอีกไหมพี่คมสันทักทายแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่สุรยาบอกว่าไปฟังวิทยุต่อนะคะตัดยางต่อค่ะพี่จุ๊บแจงสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเริ่มมาแล้วนะคะพี่แหม่มโพนหวายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน้องเบลเบลเทียนนุ่มนะคะบอกตื่นมาได้ยินเสียงดีเจพิมดานะคะนี่ล่ะก็ตื่นมาได้ยินเสียงกันนะพี่กล้วยทอดขาเลาะนี่มาแล้วภาคเช้าเริ่มมาแล้วนะแฟนๆของเรานะคะเมื่อตอนกลางคืนนะตอนประมาณตีสองก็จะเจอแฟนเพลงนะช่วงพักดึกนะคะตอนนี้ภาคเช้าเริ่มตื่นกันแล้วนะเอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิสตอรี่ค่ะ
1: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพลงฮิสตอรี่วันนี้ค่ะนี่นะคะยืนดูแดดยัน8โมงนะคะจากพราวมิ้วมหาชนนะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับมหาหิงด้วยนะคะก็ยืนดูแดดยัน8โมงแล้วไม่พอค่ะยืนรอ10ล้อไปถึง10โมงเพราะว่ารัก10ล้อต้องรอ10โมงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องรัก10ล้อรอ10โมงนะคะเสียงร้องจากตุมตามยุทธนานั่นเองนะคะเป็นเพลงฮิสตอรี่ที่โอ้ตั้งแต่8โมงเนาะตั้งแต่ตี4เลยดีกว่าเนี่ยยืนรอไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆนะคะจนแดดออกยัน8โมงแล้วก็ยืนรอ10ล้อบก10ล้อกลับบ้านด้วยนะคะรอ10โมงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังจัดรายการต่อเลยไหมดีไหมคุณผู้ฟังนะนะคะเพลงฮิสตอรี่ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของเวลาอีกเช่นเดียวกันนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมพี่อุไรปราบปรามสวัสดีด้วยนะคะพี่สุตานะคะบอกพี่เพชรสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สุนีด้วยนะคะพี่สุรยาสอนคงยายออสสามย่านพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะคะมากันเพียบเลยนะคะมาวิ่งตามรถไฟกันพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พินโยแก้วพี่ชายพี่แหม่มโพหวายนะคะพี่กล้วยทอดค่ะเลาะก็ทักทายกันแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามได้เลยนะคะแววๆมาว่าเร็วๆนี้แหละนะคะเดี๋ยวได้รู้กันว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆๆและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะคะเลือกเพลง Tia Monica มาฝากกันนะคะจากศิลปินเด็กอารอนนะคะจากประเทศอินโดนะคะเพื่อนบ้านของเรานี่เองคุณผู้ฟังค่ะนะก็เพลงเขาก็สนุกดีเนาะมีจังหวะสนุกสนุกแล้วก็ฟังแล้วก็อยากโยกตามเลยใช่ไหมคะนะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านค่ะ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมาย

0: ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

เช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะตื่นมาออกกำลังกายกันนะคะเห็นหลายๆคนอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งพิมดากันมาใหญ่เลยนะคะตอนนี้พี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักทายด้วยพี่ประโมทนะคะบอกรับฟังจากจังหวัดตราดพี่สุวรรณีด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวพี่บรรเทาสำราญใจบอกขอบคุณมากๆค่ะเปิดเพลงเช็ดตัวให้ออกกำลังกายค่ะได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกันในช่วงเช้าๆนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีด้วยพี่ฝนด้วยนะคะป๋าหลินด้วยค่ะบอกเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันเหนื่อยหรือยังถ้ายังไม่เหนื่อยไปกันต่อค่ะ

0: โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังค่ะทรงนักเลงนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็กางเกงตัวที่4จากวงกางเกงด้วยนะคะ2เพลงหยิบมาฝากกันให้คุณแม่ๆนะพ่อแม่ๆได้ออกกำลังกายกันในยามเช้าแบบนี้นะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ตี2จนถึงตี5นะคะพิมดาต้องลาไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกานะคะจนถึงบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะ
1: มหานครสุปนิ
0: ทิ้งท้ายด้วยคำคมนะคะเป็นคำคมที่ให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกันนะคะคำคมวันนี้ค่ะท้องฟ้าไม่ได้สดใสทุกวันก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้แย่ทุกวันเช่นกันมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงพี่บ่าววีค่ะเอาที่บายใจอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันพุธที่6สิงหาคมแล้วพิมดาลาไปก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะคะรักทุกคนนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4

ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะ5:13 นของเช้าวันพุธ5 สิงหาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะซุปเปอร์เซสชั่น LTM FM 95นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะ320ท่านค่ะคุณพี่สมพรพี่เล็กยินดีพี่ประสิทธิ์ชนะรบมาแล้วพี่หนูทำเพลงพี่สริญญาฉัตรแก้วนะคะวันนี้อากาศดีค่ะพี่อุไรบอกจากทุ่งสงนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่ป๊อปพีรพลพี่ตอบแก้วด้วยนะคะพี่สุชาดามาแล้วพี่จำนงจากห้วยยอดพี่พานจ้าพี่จรูนหรือลุงจรูนของหลายๆท่านนะคะหนุ่มปากเนาะวันนี้พี่แววมาแล้วพี่ดูเล็กพัชราพรนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่มิตรชัยพี่ทัศชัยจากจังหวัดแพร่นะคะแพร่226องศา200องศาจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะแพร่26องศาเช้านี้ก็รู้สึกอากาศเย็นลงเนาะนิดหน่อยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกได้นิดนึงไม่เยอะมากนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ใครอีกมาทักทายกันนะคะพี่สมหวังพี่กัลละพีพี่สุพัฒน์อนุกูลค่ะพี่กัลละพีวิทธิรักษ์นะคะตัวน้องแขกนะคะสุทธิรักษ์ด้วยค่ะคุณเมื่อไรจะหายคุณพี่หนูบอกว่ามาเจอกันแล้วเช้านี้คุณพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ประกอบอินตะกอกนะคะแล้วก็พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ป๊อปพีรพลพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะมาเจอกันน้องฝนคนสวยพี่แขกว่าไงนะพี่ประวิตรจันทระเสนนะคะพี่เต้าสีภัยคงชูพี่จิตราสีจันทร์พี่ประสิทธิ์ขุนทองเนาะพี่อารมณ์พี่อารมณ์อนุวงศ์นะคะสุดท้ายด้วยพี่สะลิสาพรมแก้วนะคะฟ้าเนี่ยนะยันหวังนี่คืออะไรคะอ๋อปังปังหยันหว่างเลยพี่หญิงดีพี่สมทยาสวัสดีด้วยนะคะมากันมาฟังกันเนาะเดี๋ยวรอน้องโด้งพี่ทองเดือนด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะพี่ตุ๊กไทตันสวัสดีด้วยแล้วก็พี่อาคมจากเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนก็ช่วงนี้นะคะฝนยังมีอยู่อย่างเมื่อวานนี้ก็ที่รายงานไปนะคะมีฝนตกฟ้าคะนองแล้วก็ทำให้โอ้นี่ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อวานนี้นะคะฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสนะคะระหว่างนักฟุตบอลมีการแข่งขันฟุตบอลกันอยู่ที่สนามสันติภาพหรือสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต1คนเป็นนักบอลเลยค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บนะคะอีก8รายนี่เป็นเหตุการณ์ที่โอ้ใครจะคาดคิดฟ้าผ่าสนามฟุตบอลนะคะโอ้ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC ล่าสุดนั้นได้เซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันนี้นะคะก่อนมาเจอเหตุฟ้าผ่าเสียชีวิตนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนด้วยค่ะน้องดง
1: โอ้โหเหตุฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณฟังครับ
0: ใช่ค่ะฟ้าผ่าค่ะน้องดงเนี่ย

0: ุกมากใครจะไปเชื่อเนาะดูสิผ่ากลางสนามกันเลยทีเดียว
1: เมื่อก่อนเขาบอกอย่าไปสาบงสาบานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะอันตราย
0: ไม่ต้องแล้วอันตรายมากเลยแล้วโอ้บอกว่าอยู่ใ

0: พสต์ข้อความสุดเศร้านะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเตะใหม่ของทีม FC ยะลาก็คือนายซอฟันอาแวร์นะคะซึ่งสืบเนื่องว่าเกิดจากเหตุไม่คาดฝันที่สนามฟุตบอลเป็นรายการแข่งขันโกลก FA ครับที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสก็ส่งผลให้ตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านักกีฬาคนนี้นะคะได้รับการเซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้เป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานีมาประสบอุบัติเหตุสุดเศร้าเลย
1: โอ้
0: เอาไง
1: ก็มือสองเขาบอกว่าถ้าฝนถ้าแบบฟ้าฝนไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ลงแข่งกันนะนะอย่าง
0: แข่งเนาะ
1: ถ้าเทียบกับบอลโลกอะพี่เขาจะที่อเมริกาเนี่ยเขาเลื่อนเลยนะเขาเลื่อนแบบ
0: เลื่อน
1: ไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะเขาหยุดเลยเขาหยุดกันวันที่เรารายงานข่าว
1: ครับ
0: หยุดการ
1: แต่ว่า
0: เตะไปแต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีขนาดนี้เนาะ
1: โอ้ครับ
0: อันนี้
1: จะเหมือนเคสที่วันนั้นมอเตอร์ไซค์อะพี่มอเตอร์ไซค์ขี่อยู่บนสะพานแล้วเขาเบี่ยงออกมาเลยเนาะ
0: ใช่อันนั้นก็น่ากลัวนี่น่ากลัวตรงที่ว่าคือแบบเห็นไฟเลยอะเห็นไฟแบบโอ้เห็นไฟที่แบบ
1: สายฟ้าลงมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: ใช่ค่ะในภาพนี่คือเห็นไฟเลยนะคะลุกเหมือนไฟจะลุกอ่ะโอ้มันน่ากลัวมากนะนี่คือธรรมชาตินะคะก็ตอนนี้ต้องระวังแล้วล่ะนะอยู่กลางแจ้งใครจะขับรถจะอะไรนะคะไม่ปลอดภัยละค่ะวันนี้ทางกรมอุตุก็ยังเตือนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนยังจะคงตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะยังต้องเตือนกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ5 สิงหาคมนะคะรวมถึงเตือนฟ้าด้วยนั่นแหละฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เตือนล่วงหน้าว่าฝนจะถล่มหนัก31 จังหวัดแล้วก็อิทธิพลของพายุด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ถึง9เลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: ตอนที่6ถึงวันที่9เลย
1: เหนืออีสานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะไปเลยก็ถือว่าธรรมชาติเนาะทำให้เราต้องคือตอนนี้หลายคนบอกกลัวโจรกลัวอะไรมิจฉาชีพต้องมากลัวธรรมชาติคือฟ้า
1: อ
0: กลัวฟ้าผ่ากลัวฟ้าผ่า
1: ครับเพราะถ้าเห็นภาพไม่ดีนะถ้าฝนน้องฝนฟ้ามันจะตกก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่โล่งแจ้ง
0: จริง
1: พี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ช่อง9นะพี่ที่เป็นเมสเซนเจอร์เนี่ยนะคนนั้นยืนคุยกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเขาบอกเลยว่าทีนี้เขาหลบเลยอะถ้าแบบฝนฟ้าฝนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ขี่ลุยเลยตั้งแต่ภาพนั้นมันติดตาเขาถ้าคนโดนฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็แสดงมีผลนะคนก็กลัวนะแล้วเขาบอกถ้าเขาเลี่ยงได้เขาจะเลี่ยงเลยฮะ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ น่าเป็นกังวลน่าเป็นกังวลนะเรื่องธรรมชาติเขาบอกว่าวันนี้ค่ะน้องร่งจะมีเดี๋ยวนะอันเนี้ยจรวดจะพุ่งชนดวงจันทร
1: ์เนาะ
0: ตอนบ่ายโมงนะคะ13:35นะคะชิ้นส่วนของจรวดนะไม่ใช่จรวดทั้งลำทั้งหมดเนาะที่มันหมดอายุแล้วอ่ะสมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์เลยว่าวันนี้จรวดจะพุ่งชนดวงจันทร์13:35ค่ะแต่ว่าไ

0: ไม่กระทบต่อโลกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่รู้สึกว่าคนไทยมันทำให้เป็นเรื่องหน้าขะหน้าหัวเราะได้นะคะคนไทยบอกว่าโอ้โหเป็นห่วงกระต่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงกระต่ายกับคุณตาคุณยายอ่ะที่นั่งทำอะไรนะตำข้าวเหรอเป็นห่วงสองสามคนเนี้ยทั้งกระต่ายแล้วก็ตายายนะคะเขาบอกว่าตำแหน่งที่คาดว่าจะเกิดการพุ่งชนดวงจันทร์วันนี้นะคะแม้ว่าเหตุการณ์ที่จะถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกก็ตามแต่ว่าไอ้วัตถุที่กำลังจะพุ่งชนเนี่ยมันเป็นท่อนจรวดเขาเรียกว่า upper stage มันหมดภารกิจแล้วแล้วก็กลายเป็นขยะอวกาศจะมีความยาวประมาณ12เมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางราว4เมตรน้ำหนัก4ตันน้องด้งใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่เลย
1: ก็แล้วมันจะตกมองมุมไหนของโลกฮะ
0: ใช่คือนักดาราศาสตร
1: ์
0: คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์คำนวณวิถีโคจรนี่นะคะเขาคำนวณว่าขยะอวกาศชิ้นนี้เนี่ยจะพุ่งชนดวงจันทร์ด้วยความเร็วประมาณ 2.43 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือราวๆ 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเกิดแสงแบบวาบขึ้นมาตามด้วยฝุ่นจำนวนมากฟุ้งกระจายอยู่เหนือพื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นหลุมกว้างประมาณสัก 20-30 เมตรนะคะนี่ไม่กระทบต่อโลกแต่ว่าเขาบอกว่าจะทำให้ดวงจันทร์เปลี่ยนวงโคจรหรือเปล่าแต่ว่านักดาราศาสตร์ก็มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยคอยดูไม่ว่าประเทศไหนอะจะมีมนุษย์อวกาศไปสำรวจดวงจันทร์อีกรอบแน่นอนค่ะน้องดง
1: ครับผมครับผม
0: ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ศึกษาผลกระทบของขยะอวกาศนะฮะที่มีผลกับวัตถุท้องฟ้าสำหรับคนที่มีกล้องโทรทัศน์นี่ก็บอกว่าอาจจะลองติดตามปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้อ่ะแสงมันจะพุ่งชนขนาดเกิดเพียงเสี้ยววินาทีแต่ว่าก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะคะไปติดตามที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็ได้ค่ะน่าสนใจสำหรับเด็กๆที่ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์
1: ครับครับ
0: นี่ค่ะดูว่ากระต่ายจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบาดเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะมีสายมาหนึ่งสายแล้วครับพี
0: ่ไปรับกันเลย
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุณต้า
0: ค่ะพี่อะไรนะคะ
3: พี่น้อยค่ะ
0: พี่น้อย
1: พี่น้อย
0: อย
1: ู่
0: ตรงวัดไหนคะ
3: อยู่นครค่ะ
0: นครค่ะพี่เชิญค่ะปุ๊บตายหรือปุ๊บร้างดี
3: พี่ซ้ำแล้วอ่ะรู้กันติดประกันด้วยตั้งพ่อแม่เป็นคนจ้องกันตั้งว่าเขาย้ายมาประกันชีวิตของลูกฮัลโหล
0: ค่ะค่ะน้องรุ่งบัตรประชา
1: ช
0: น
3: พ่อแม่เป็นเรื่องอ่ะจังกว่าตัดเช็ค
0: พ่อแม่ส่งบัตรส่งประกันให้ลูกอยู่โดนตัดสิทธิ์บัตรประชารัฐอุทธรณ์ได้ไหม
1: ทำประกันไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้วงเงิน
3: 3เดือนนั้น 5,000 กว่าค่ะ
0: โอ้ 5,000 ต่อ3เดือน
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วไปอุทธรณ์ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมดูให้นะทำประกันชีวิต
3: โอ้ตอนต่างหัวทักแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปดีประกัน
1: แล้ว
3: ได้ไหมอะว่าพ่อแม่เป็นคนจ้องงานจ้างงานเขาเขียนมาทางโน้นต่างประกันนั้น
1: แล้วเงื่อนไขที่ไม่ที่ลูกพี่น้อยไม่ได้นี่เพราะอะไรนะครับเขาระบุมา
3: ประกันชีวิตค่ะก็ว่า
1: เพราะมีประกันชีวิต
3: ค่ะ
1: อ๋อนี่เขาเขียนมาชัดเจนเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะเขาเขียนมาชัดเจนว่าเป็นติดอยู่ประกันชีวิตค่ะซึ่งเนี่ยว่าถ้าอุทธรณ์ไปถ้าว่าไปสิประกันถึง

0: ายก็แก่นายวะพ่อแม่เป็นคนจ้องกันแต่นี่ป้านไ
1: ม้ไม่น่าผ่านครับเนาะเพราะมันชื่อพ่อแม่เป็นคนส่งแต่ลูกรับผมลูกรับผลประโยชน์ใช่ไหม
0: พ่อแม่เลยไปรับผลประโยชน์เอาแต่เจือเข้าไปอย่างเดียว
1: พ่อแม่ผมแต่ตัวเขาเป็นคนทำ
2: ลูกทำให้พ่อแม่
0: พ่อแม่เป็นคนช่องพ่อแม่เป็นคนทำแต่ว่าเอาเชื้อเข้าไปลง
2: ค่ะ
0: ก็เลยทุกข์กับที่ป้นไปโยนนั่นพ่อแม
2: ่ค่ะคนที่ทุกข์กับที่นี่คือลูกใช่ไหม
0: คือลูกค่ะ
2: อ๋อค่ะแล้วก็ทำงานไหมคะสี
0: ไม่ก็ไม่ทำค่ะ
2: อ๋อก็ไม่ทำงานไม่มีรายได้ใช่ไหมพี่รายได้อื่นก็ไม่มีเหรอคะ
0: ไม่มีรายได้
2: ไม่มีรายได
0: ้ก็อยู่เฉยๆผ่านไ
2: ปค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: 37ค่ะ
2: อ๋อ37เราไม่ทำงานแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะพี่อยู่เฉย
0: ๆไม่พ่อแม่งอเลี้ยงเลย
2: อ๋อ
0: พ่อแม่งอเลี้ยง
2: แล้ว
0: กันทั้งครบเลยนะ
2: ฮะ
0: ประกันนั้น3ปีจบแล้ว
2: ค่ะ
0: จ้องกันทำมานาน
2: แล้วมันก็ต้องรออุทธรณ์ดูตรงๆนะถ้าแบบว่าติดใจเนาะยังมีเวลา
0: แต่ว่าพ่อแม่
1: เ
0: รีย
1: กค
0: นอายุแต่ว่าเอาชื่อเข้าอย่างเดียว
2: เออค่ะนั่นแหละใช้ชื่อเขาก็นั่นแหละก็ลองอุทธรณ์ดูอันเนี้ยอยู่ที่ดุลพินิจเนาะอันนี้น้องรุ่งว่าไหม
1: ครับ
2: เออมันอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้ว
0: ต้องไปสิประกันไม้อ่ะว่าก็แก้นไม้ว่าพ่อแม่เป็นคนต้อง
2: เอออันนี้เวลาคือชื่อมากกว่าชื่อมากกว่านะพี่น้อย
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: นะเขาไม่ได้มองหรอกว่าใครเป็นคนส่งใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: ใช่ครับชื่อใครเป็นคนทำก็
2: ชื่อนั้น
1: ก็
2: ชื่อคน
1: ก็แสดงว่ามี
2: แสดงว่ามีเงินหนักมีรายได้น่ะคุณไม่ได้เป็นคนจนน่ะสามารถที่จะจ่ายประกันได้
1: เออใช่
2: ไม่ได้จนเอาง่ายๆพูดกันแบบนี
0: ้แต่ก็ไม่รู้นะว่าใครต้องอะนะก็ไม่รู
2: ้เขาใช่ค่ะตรงนั้นเขา
1: อิงตามชื่อครับ
2: เอาตามชื่อค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่ไปอุทธรณ์กันอยู่ตอนนี้นั
0: ่
2: นแหละ ใครจะส่งจะเช็คยังไงก็ตามแต่ว่าจะชื่อเป็นของเราเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นรถยนต์คันนั้นก็ถือว่าเรามีรายได้มีฐานะอยู
1: ่
2: เนาะ
0: อ๋อจังทำได้ไม่ได
2: ้คะค่ะแต่ว่าก็ลองดูก่อนก็ได้แต่เอาจริงๆพี่น้อยติดใจว่าทำไมลูกของพี่น้อย37ปีไม่ทำงานอะไรเลยเพราะอะไรคะ
0: ก็ไม่ไหวบ้าค่ะตอนร่างกัน
2: อ๋อป่วยจนทำงานไม่ได้อะคะหรือยังไง
0: สามารถไม่ได
2: ้ทำไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำไม่ได้เลย
0: ตาวานี่เข้าใจโรคในปากเปล่าเนี่ย
2: ฮะ
0: เจ็บเจ็บร้ายร้ายกับโรคในปากเปล่าได้ไหมเนี่ย
2: อ๋อค่ะแต่ว่าไม่มีรายได้ใช่ไหม
0: จ้าไม่มีรายได
2: ้ไม่มีรายได้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลอยู่อ๋อลองอุทธรณ์ดูนะไม่เสียหายอะไรน้องลูกนะยังมีเวลา
1: ครับผม
2: นะคะ
0: ไม่มีประกันโน้ไม่ต้อง
2: ก็มีประกันชีวิตจะต้องอุทธรณ์ที่ไหนเดี๋ยวก็คืออุทธรณ์ไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์นะอันนี้ในมุมส่วนตัวนะคะเขาไม่ได้ชื่อมันชัดนะพี่น้อยค่ะ
0: เนาะค่ะ
2: กระดาษหรือมันชัดว่าเขาเป็นเจ้าของค่ะ
0: ไปธนาคารชาตินั้นก็หวานไปติดประกัน
2: เออ
0: ธนาคารนั้นก็หวานไปติดประกัน
2: เออคือไปแจ้งประกัน
0: อันนั้นก็อาจจะไปไกลมือจับปืออันนั้นก็ได้
2: เออเ
0: พ
2: ื่อนแรก
0: เป็นเจ้า
2: เราถึงเอารักท่านตรงไหนวะแม่เป็นคนส่ง
0: บอกว่าแม่ไปต้องให้ตกเดือนเลยเออตกสามเดือนนะ
2: อ๋อ แต่ว่าไม่ได้โอนผ่านธนาคารใช่ไหมหรือว่าไปส่งแบบนั้น
0: ไปสีประกัน

0: ย
1: ไป
0: เลยค่ะ
1: ไม่ไปก็ได้ไม่ได้ประกันเลย
0: เคสเนี้ยไม่เคยเจอเหมือนก
1: ัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: โอ้แต่อย่างที่ก็ถ้าคิดกันเองง่ายๆมันดูยากครับว่ามันเป็นชื่อของเจ้าตัวเขาครับระบบมันก็ต้องขึ้นมาว่าติดเรื่องทำประกัน
0: ประกันชีวิต
1: แล้วตัวป้าน้อยมีได้รับสิทธิ์ไหมฮะบัตรสวัสดิการรัฐ
2: ก็ตัดกันแล้วมีรถตรงกันกับมอเตอร์ไซค์ตรงกันก็ตัดแต่ว่าไปว่าไปเคลียร์ไปต้องเคลียร์แต่ว่าคนรับจำที่ฝากปีกเลยต้องไปแก้แล้วแต่ว่า
1: ตัวป้าน้อยอุทธรณ์แล้วยัง
2: จ้า
0: อุทธรณ์แล้วของป้าน้อยอุทธรณ์แล้ว
2: จ้า
1: โอเคของป้าน้อยอุทธรณ์แล้ว
0: ถ้างั้นก็เหลือแต่ของลูกลองดูถ้างั้นมีเวลาจนถึง31ขึ้นเดือนค่ะป้าน้อย
2: อ๋อค่ะ
0: ค่ะอีกอย่างเดียวตามที่ธนาคารแนะนำเลยค่ะไปอุทธรณ์ได้เลยค่ะ
2: อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: คนแซวเรื่องเนี้ยสิทธิ์บัตรคนจนเป็นเรื่องโลกปัญหาโลกแตกมากเลยค่ะน้องรุ่งเนาะเพราะว่าคือหลายคนบอกโอ้โหมันไม่รู้อะไรกันนะตอนนี้เนี่ยมีคนไปขอทบทวนสิทธิ์ก็ประมาณที่ยื่นอุทธรณ์นะ4,100,000 คนนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังอัปเดตให้นะคะว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่9,506,531 คนในกรณีก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนซ้ำ6,366,645 คนคิดเป็น 67% ของคนที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วที่เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนอยู่แล้วขณะที่อีก 33% คิดเป็น3,000,000 กว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมซึ่งอันนี้ค่ะจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการที่ว่านี้นะคะนั่นคือเงิน300 บาทขอย้ำก็เลยเมื่อสักครู่เนี่ยถึงได้ถามพี่น้อยหรือป้าน้อยว่าลูกป้าน้อยอายุ37เนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานเนาะต้องมีงานทำซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะเรียกว่าหาวิธียังไงที่ไม่ให้คนแบบตกงานน่ะน่าจะดีกว่า
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่ไหมหางานให้ทำนะคนที่ไม่มีอาชีพเนาะที่แบบไม่ได้ป่วยจิตเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีงานทำอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: มันเป็นไปได้เหรอที่คนจะอยู่เฉยๆไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ย
1: ผมจริงก็ไม่ได้ขยายความต่อว่าก็เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณป้าของครอบครัวนะว่าลูกเป็นอะไรไม่สบายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่ก็ถึงได้ถามอายุไงว่าเมื่อ37 ปีนะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะจะอยู่ยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าที่จะคอยช่วยเหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในกลุ่มประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าไม่ผ่านไม่ได้แน่แล้วล่ะไอ้บัตรเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าเราจะต้องมีอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ในเน็ตเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูคนก็ตัดพ้อน้อยอกน้อยใจนะผู้ที่ทำประกันแล้วโดนตัดสิทธิ์แต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับวางแผนทั้งที่เป็นคนวางแผนอนาคตของชีวิตอ่ะยอมเสียเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้ออนาคตไว้อาจจะไม่ได้เยอะหรอกทำประกันเนี่ยนะฮะ อาจจะปีนึงแค่1,000หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ1,000-2,000เงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกมองว่าแบบเป็นคนที่มีตังค์ซื้อประกันมีตังค์แต่บางคนอ่ะเขาก็ไม่มีจริงๆแต่ว่าเขาวางแผนชีวิตเนี่ย
0: โอ้
1: เขาได้โดนทำไมเขาถึงโดนตัดสิทธิ์ทั้งที่เขาแบบว่าเออนะวางแผนชีวิตเอาไว้ในบ้านตายในอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะก็เข้าใจแหละทุกคนอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ครบถ้วนตามขั้นตอนใช่ไหมคะก
1: ็
0: สามารถไปดำเนินการตามช่องทางที่เขากำหนดไว้ได้ตอนนี้เนี่ย สามารถอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th หรือเข้าแอปเป๋าตังค์หรือทางรัฐและก็ไปที่5 ธนาคารของรัฐนะสำหรับคนที่คุณสมบัติรู้สึกยังคลุมเครือยังเอ๊ะอะไรอย่างนี้นะไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองมีเวลาจนถึง31 สิงหาคมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะสิ่งอื่นใดว่าเราต้องมีงานทำนะต้องมีงานทำนะคะ
1: ครับ
0: ต้องมีงานทำไม่งั้นเนี่ยเอาสมมุตินะ

0: ในอนาคตรัฐบาลแบบเปลี่ยนพลิกขั้วไปเลยไม่ใช่เป็นรัฐบาลชุดนี้เขาอาจจะมีนโยบายเลิกไอ้นโยบายนี้ก็เป็นไปได้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะนี่เป็นนโยบายของนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปหวังอะไรแบบนี้กับนักการเมืองแล้วก็คือว่าเราต้องมีอาชีพนะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะรัฐบาลต้องหาอาชีพเมื่อวานนี้มีอะไรนะของรัฐบาลมาอีกโรงเรียนผู้สูงวัยเหรอ
1: โครงการใหม่นะฮะอันนี้ยังไม่ทราบเลย
0: อันนี้ก็โครงการใหม่โรงเรียนผู้สูงวัยใช่จะมีโรงเรียนผู้สูงวัยขึ้นมาซึ่งก็อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่อาชีพถูกไหมโรงเรียนผู้สูงอายุชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นลักษณะการจัดการคุณภาพชีวิตนั่นแหละเนาะเรียนรู้ตลอดชีวิตดูแลเรื่องของทักษะการสร้างอาชีพฝึกอาชีพคือคนแก่ก็สามารถทำงานได้นะน้องเนาะ
1: คร
0: ับก็เห็นมีการแถลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการเกิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา
1: โอ้ครับ
0: ค่ะวันก็ทั่วประเทศด้วยนะทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ให้ผู้สูงเหมือนเป็นชมรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่หล่าเพื่อแบบว่าจะได้มีกิจกรรมทำมีอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะจะมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุขึ้นมาจากนั้นก็มีประมาณว่าเป็นคณะทำงานมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการอย่างเช่นกลุ่มนี้จะสร้างรายได้เสริมอายุรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างทำกิจกรรมอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถดำเนินงานได้ทันทีถ้าเผื่อว่าที่ไหนพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุก็คือรวบรวมให้ได้ก่อนแล้วก็ออกแบบให้มันสอดคล้องกับอายุของคนที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้ก็สำคัญนะมันต้องแข็งแรงทั้งกายและใจอ่ะ
1: ครับ
0: ล่าสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะของกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับผมน่าสนใจน่าสนใจพาไปดูที่พัทยากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปนักข่าวไปเปิดใจตำรวจคราวนี้นะครับคนที่บอกว่าเป็นลูกพี่ไอ้ป๋องนะพี่ตำรวจที่ถูกเปิดชื่อออกมานะฮะ
0: มาแล้วเหรอ
1: ถูกก็ตอนนี้อักษรย่อเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดาบสบฤาษีอยู่ที่พัทยานี่แหละนะก็เขาเลยไปตามหากันจนกระทั่งไปเจอตัวเมื่อวานนี้เนี่ยนะพูดสื่อข่าวนะครับไปไปที
0: ่
1: บ้านของดาบสอนนะครับดาบสอนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงเป็นคนที่ถูกพาดพิงในโลกออนไลน์นะครับว่าเป็นลูกพี่เป็นคนที่คอยเหมือนกับดูแลไอ้ป๋องนี่ก็คือฆาตกร5ศพนะครับที่ฆ่าสองพี่น้องรัสเซีย
0: ดาบสอนนี่คือคนที่ถูกเอามือถือไปตรวจเหรอเอาไปเช็คเหรอ
1: ครับผม
0: โอ้
1: นะก็เจ้าตัวบอกอย่างนี้ครับเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงโลกออนไลน์ก็อยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกษียณแล้วนะเป็นอดีตตำรวจนะอยู่ฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะ

0: เกษียณมาตั้ง12ปีแล้วตอนนี้อายุ72แล้วนะพี่นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยจับในป๋องอยู่เป็นประจำนะฮะในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยจับมาแล้ว 3-4 ครั้งโหแสดงว่าเขาเคยเจอกันมาบ่อยอะจับปล่อยจับปล่อยเนี่ยจับ 3-4 ครั้งมีทั้งคดีขโมยคดียาเสพติดคดีข่มขืนคดีทำลายร่างกายนะฮะยืนยันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยสั่งการไม่เคยให้ในป๋องเนี่ยเป็นมือเป็นไม้เป็นนิ้วตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยโอบอุ้มไอ้ป๋องอะไรทั้งสิ้นนี่เมื่อวานแกบอกแกยืนยันต่อหน้าไฟเลยพี่สี
1: ว่าแกจับตลอด
0: จับตลอดแล้วยืนยันด้วยว่าเกลียดกันไม่ได้ว่าใช้มันเป็นมือเป็นไม้อ่ะแกยืนยันว่าผมเกลียดมัน
1: เกลียดกันด้วยซ้ำไปอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: เออแกว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันเป็นคนเกเรนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับโหดร้ายอย่างเช่นปัจจุบันนะไอ้ป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเขาว่างั้นนะป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะทุกครั้งที่จับเนี่ยมันไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนเลยก็ยอมติดคุกแต่โดยดีแกบอกว่ามันเนี่ยกลัวผมมากที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยสั่งสอนไปหลายรอบให้มันกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมึงอย่าเอาคุกเป็นบ้านเลยหยุดซะเถอะเคยสอนมันไปแบบนี้แต่ระยะหลังพฤติกรรมกลับรุนแรงมากขึ้นนี่ดาบแกว่ากันนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะถามว่าแล้วไม่ใช่ดาบสอนไม่ใช่ป๋าเนี่ยแล้วจะเป็นใครนะฮะแกก็บอกว่าตำรวจนายอื่นเนี่ยต้องไปถามเอาเองแต่ตัวแกยืนยันว่าแกเกลียดมันแกไม่ได้ใช้มันเป็นลูกน้องนะครับ
1: ใครบอกว่าเกลียดมันเลยเนาะก็แต่ว่าดูจากอายุหรือว่าอะไรอยู่นะก็ไม่น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่าแกตั้ง70กว่าแล้วเนาะ
0: 70กว่า
1: ดาบสอนเนี่ยตอนนี้แก72นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีพิษสงอะไรในการที่จะให้ไอ้ป๋องมาเป็นนิ้วเป็นไม้เป็นมือเป็นอะไรแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วจะเป็นใครที่ต้อง
1: นั่นสิ
0: เนี่ยตามเบาะแสกันต
1: ่
0: อ
1: แต่ก็แปลกตรงนี้ว่าทำไมจู่ๆนักข่าวก็ไปหาดาบเกศรชื่อเกศรอย่างเงี้ยทำไมไปหาคนนี้ชื่อเพราะว่าอะไร
0: คือโซเชียลเนี่ยครับพี่โซเชียลเนี่ยเขาเปิดข้อมูลมาว่าในพื้นที่เนี่ยมีตำรวจที่เหมือนกับนะใช้งานในป๋องอยู่อ่ะเนี่ยก็ขึ้นก็เป็นอักษรย่อเป็นมีรูปอะไรขึ้นมาครับตามเป็นโลกออนไลน
1: ์
0: เขาก็เปิดชื่อเปิดหน้ามา
1: ในพื้นที่
0: ก็เลยให้เจ้าตัวได้มีโอกาสได้ชี้แจงในมุมของเจ้าตัวด้วยนะฮะในส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็เชื่อว่าคือผบ.สั่งขนาดนี้ใช่ไหมตำรวจภาค2เนี่ยต้องลงไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านนะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวๆนั้นนะพี่ก็แปลกว่าไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจ
1: กลัวกัน
0: เหรอไม่รู้กลัวใครกลัวมันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้นะฮะในพื้นที่เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทุกคนก็ดูกลัวๆไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดทั้งที่ตัวป๋อมก็โดนจับไปแล้วนะ
1: ค่ะแต่ไม่มีใครอยากพูดอยากยุ่งอะไรทั้งสิ้น
0: อู้ครับ
1: คือแปลก
0: เพราะชาวบ้านบอก
1: แปลก
0: ไม่อยากยุ่งหรอกมันเป็นเด็กตำรวจมันเป็นเด็กตำรวจแล้วใครตำรวจที่ไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูว่านะแนวทางการสืบสวนมันจะไปจะเจอถึงตัวที่เขาล่ำเขาลือหรือเปล่าว่าเขาเป็นเด็กตำรวจเป็นเด็กตำรวจครับ
1: ค่ะส่วนคนนี้โอ้โหชื่อเจสเซียอันนี้ไม่รู้เด็กใครเนาะสัญชาติจีนนะคะเจสเซียเนี่ยก็ชื่อจริงๆนางเจียฉัดนะคะอายุ47ปีสัญชาติจีนค่ะเมื่อวานนี้

0: ตม.ได้รับการประสานจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยให้ติดตามนะคะเจ๊เจียหรือดังเจียถัดเนี่ยนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับจากจีนมาในข้อหาปลอมแปลงใบแจ้งหนี้โดยใช้บริษัทเอกชนซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทต่างๆโดยไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริงเพื่ออะไรเอาไปช่อโกงภาษีกว่า35ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาทที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจากนั้นก็หนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อวานตม.ไปจับได้ที่บ้านแถวตลาดไทยค่ะปทุมธานีนะลุง
1: ค
0: ือพฤติกรรมเนี่ยยายเจียเนี่ยชอบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเมื่อชุดสืบติดตามจับกุมก็พบว่านางเจียฉัตรได้ทำตัวคุกคีอยู่กับวงการสวนทุเรียนที่จันทบุรีเธอก็ทำทีคอยเดินทางไปมาระหว่างเมืองจันทร์กับกรุงเทพเพื่อติดต่อธุรกิจนำทุเรียนจากจันทร์เข้ามาขายในกรุงเทพไม่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เช่าบ้านไว้หลายหลังทั้งในกรุงเทพตลาดไทยเพื่อเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆนะไปบ้านเช่าไปห้องเช่าไปบ้านเพื่อนเพื่อให้เสมือนว่าตัวเองเนี่ยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ชุดสืบเก่งมากเลยนะคะล่าสุดก็พบว่าเจ๊เจียเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนรถและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปเรื่อยๆทุกวันรวมทั้งเปลี่ยนที่พักไป4ที่แล้วนะคะเปลี่ยนรถไป5คันแล้วนะทำให้การติดตามจับกุมนั้นยากลำบากแต่แล้วก็มาจนมุมนะตำรวจนะคะด้วยการติดต่อขอดิวธุรกิจทุเรียนด้วยกันด้วยความที่ฝ่ายผู้ต้องหาก็อยากจะเป็นนักธุรกิจแบบแนบเนียนนะคือจริงๆแล้วเธอมีเงินอยู่ในมือเนี่ย200ล้านแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าเธอรู้แล้วว่าเธอมีหมายจับจนกระทั่งไปดิวธุรกิจทุเรียนกับตำรวจค่ะสุดท้ายโดนจับได้แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องส่งกับจีนนะคะคนนี้
2: ไม่รู้เหรอว่าเป็นเขาเป็นตำรวจ
0: คงไม่รู
2: ้
0: เออไม่รู้แล้วแต่งตัวแบบว่าโลโปรไฟล์มากคือใส่เสื้อยืดคับๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทรงผมแบบกระเซาะกระเซิงหน่อยๆอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะโดนจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะนางเจียฉัตรเนี่ยสัญชาติจีนนะคะมีเงินอยู่ในมือ35ล้านหยวน
1: โอ้โห
0: เรียบร้อยเนียนมากเออแต่ก็เนียนไปไม่ได้แล้วนะคะตำรวจเป็นคู่ค้าทุเรียนรวบตัวได้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เก่งนะเออ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอให้อย่างเงี้ยทุกคดีได้ไหมตำรวจเนาะจับเก่ง
2: แต่เคสนี้เขาไม่มาติดต่อก็ไม่คือแน่ไม่โป๊ะอ่ะไม่โป๊ะอ่ะก็โหยังจับไม่ได้นะ
0: ไม่โป๊ะก็ต้องขยันน่ะรู้สึกว่าบางคดีมันอืดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: บางคดีที่แบบเนี้ยบางทีผู้ฟังก็บ่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรอให้ตำรวจอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังจับไม่ได้
1: น
0: ี่
1: นะ
0: คะ
1: ครับ
0: ไปพักกันเน
2: า
0: ะ
2: พักกันเนาะครับผม
0: จ้าเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดอวด

0: ื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: มื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์ม

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อย

0: จนต้องร้องว้าววาววาว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยาม

0: ักกันเด้อรักกันเด้อนะคะคนไทยต้องรักกันไว้6นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็พูดถึงคนไทยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6สิงหาคมค่ะร่างของน้องฮารุนโซโลจะมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ใน Facebook ของพี่ชายชื่อคุณมอสบอกว่าก็ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการนำร่างของน้องชายนายบวรทัศน์เต็งสุขหรืออรุณโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ไปเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียก็จะนำร่างกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมกำหนดการเดินทางก็เป็นไปตามแผนนะคะร่างของฮารุณจะออกจากประเทศจอร์เจียในวันนี้5สิงหาคมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของการดำเนินการหลังจากที่สถานทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งรัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ผลการตรวจพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วที่สุดรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันนะคะก็พี่ชายของอรุณบอกว่ามีอาสาสมัครคนไทยแล้วก็ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจียมาร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะก็มีการโพสต์ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครคนไทยรวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะเขาบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมครอบครัวจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเพราะวันนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของขั้นตอนนะคะสำหรับการส่งร่างของอรุณผ่านทางเครื่องบินเนาะก็เห็นเป็นแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเนาะเป็นกล่องๆ อ่ะนะก็ใส่กล่องมาอย่างดีนะคะก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะรายละเอียดก็อาจจะต้องมีการมาถึงนะคะก็ต้องน่าจะไปที่สถาบันนิติเวชก่อนเนาะเพื่อจะไปชันสูตรกันอีกรอบหนึ่งนะคะร่างของอรุณนั้นเนี่ยอยู่ในห้องเย็นนะคะอยู่ในห้องเย็นเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังไม่ได้เสียหายอะไรก็อาจจะต้องมาพิสูจน์โดยสถาบันนิติเวชนะคะน้องรุ่งใช่ไหมขั้นตอนเนาะ
1: ครับผม
0: เราเห็นกล่องแล้วเห็นที่บอกว่าเห็นภาพเมื่อวานนี้ละเหมือนกับเวลาเราส่งของขึ้นเครื่องบินน่ะมันก็ต้องผ่านสายพานลำเลียงเนาะเพื่อตรวจตามขั้นตอนนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเศร้าใจเนาะนะคะเศร้าใจ

เลยนะคะก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าขั้นตอนกระบวนการรอเอกสารเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพราะว่าทางการจอร์เจียเนี่ยจริงๆก็เจอ

0: ทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะแต่เขาบอกว่าทางฝั่งเขาต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่นั้นได้เก็บชิ้นส่วนเพื่อไปตรวจพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรอผลชันสูตรของทางจอร์เจียเสร็จสิ้นก็สามารถเดินทางได้เลยวันนี้แล้วก็จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันที่6ค่ะน้องลุง
1: อืม
0: ค่ะ
1: ร่างของน้องใช่ไหมฮะร่างของน้องฮารุณเนาะ
0: ใช่วันนี้ก็จะเดินทางแล้ว
1: ได้กลับบ้านแล้วครับ
0: ใช่ได้กลับบ้านส่วนทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะที่เห็นบอกว่าทางการจอร์เจียเนี่ยเอาไปเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์อะไรพวกนี้นะเขาเห็นบอกว่าอยู่ครบไม่มีปัญหาก็น่าจะส่งกลับมาเร็วที่สุดนะคะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้จริงๆนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่ก็เดี๋ยวเห็นครอบครัวจะส่งร่างให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับได้ผ่าพิสูจน์ชันสูตรกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการเนาะ
0: ค่ะยังไม่สรุปสาเหตุเนาะ
1: ครับ
0: ยังไม่สรุปสาเหตุทางตัวเจียก็สรุปไม่ได้ค่ะก็มีหมออยู่ท่านหนึ่งด็อกเตอร์นายแพทย์ธนีอ่ะหมอธนีวันหมอแทนนี่เป็นหมอเชี่ยวชาญด้านโรคปอดหรือว่าด้านการปลูกถ่ายปอดส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะหมอแทนบอกว่ายังไม่ควรด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่ายังไม่มีผลชันสูตรที่สมบูรณ์นะคะทีนี้หลายคนได้ความสัมพันธ์กับการนำร่างซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในฐานะแพทย์ด้วยกันเนี่ยมองว่าสิ่งสำคัญคือการประสานงานกับประเทศจอร์เจียว่าทางนู้นเนี่ยเขาเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไว้ครบหรือเปล่าตัวอย่างเลือดปัสสาวะน้ำวุ้นลูกตาน้ำดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารรวมถึงเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการแช่แข็งนั้นไม่เป็นห่วงเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้รับร่างมาแช่แข็งเอาไว้เหตุผลก็คือว่าหลักฐานหลายชนิดสามารถเอามาตรวจเพิ่มเติมภายหลังได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารพิษตรวจพันธุกรรมเรียกพยาธิวิทยาแต่ถ้าถูกทำลายหรือไม่ได้เก็บไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยหลายอย่างจะไม่สามารถย้อนกลับมาตรวจได้อีกเลยค่ะน้องดงเพราะว่าอะไร
1: โอ้แล้วตอนนี้ทันแบบรู้ฮะ
0: นั่นสิหนึ่งอันอายุแค่26ปีแล้วไม่มีโรคประจำตัวที่ครอบครัวทราบไม่มียาที่ต้องกินเป็นประจำในห้องโรงแรมก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลใดๆทรัพย์สินอยู่ครบหมดเลยร่างอยู่ในลักษณะเหมือนกำลังนอนหลับจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่หมอแทนบอกว่าคือสิ่งที่คิดถึงอันดับต้นๆก็คือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะจากพันธุกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็สันนิษฐานอย่างนี้นะคะคือคนเราเขาบอกว่ามันนอนอยู่เนี่ยหัวใจมันเต้นผิดจังหวะรุนแรงระหว่างนอนหลับได้นะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนจำนวนมากเลยไม่เคยมีอาการมาก่อนแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเหนื่อยไม่เป็นลมไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ก็เกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้แหละ
1: แบบโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่เหรอ
0: ไม่มีใช่อันนี้หัวใจแล้วก็ทางสมองก็เป็นไปได้นะคะที่หมอนึกถึงก็คือหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกแล้วก็เชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากในโลกเนี่ยบ้านตรงกันข้ามกันเนี่ยกับบ้านที่อยู่ๆแกกำลังกินข้าวอยู่นะคะแกก็นอนไปเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลหมอก็ทำเรียก CT สแกนเนาะเจอเลือดออกในสมอง2จุดแล้วก็เสียชีวิตไปมีคนเป็นเยอะนะไอ้เลือดออกในสมองอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอสถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์นะฮะ
0: ของเราได้จะเร็วกว่าจอร์เจีย
1: ใช่ถ้าร่างน้องถึง เมืองไทย

0: แล้วก็ครอบครัวส่งตัวก็จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมมาดูแฟนคลับคนไทยบ้างครับพี่หูแฟนคลับแฟนคลับสมัยนี้ทุ่มทุนน่าดูนะ
1: สมัยนี
0: ้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเพจของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะเขานำเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมมาลงนะพี่ว่ามันเกิดความวุ่นวายเที่ยวบินกรุงเทพปักกิ่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือมีศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งเนี่ยนะกำลังจะเดินทางกลับไปที่ปักกิ่งนะครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ก็ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับเขาอะ22คนตามศิลปินเนี่ยนะฮะเข้าไปถึงคือกลุ่มนี้เขาต้องซื้อตั๋วพี่เขาถึงเข้าไปข้างในได้ถ้า22คนเนี้ยจองตั๋วไปปักกิ่งนะฮะเพื่อที่จะตามศิลปินของเขาเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องอ่ะ
1: ค่ะ
0: แฟนคลับนี่สุดยอดจริงแต่นี้มันเกิดความวุ่นวายตรงที่แฟนคลับเนี่ยเล่นตามตั้งแต่นะหลังจากที่เราตรวจเวลาเราไปเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าแล้วเราก็ต้องเอาตั๋วโดยสารเนี่ยนะฮะไปเตรียมที่จะเข้าไปด้านในอ่ะพี่ไปตอมงตอมอพอหลังจากผ่านตอมอไปแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเล่นตามถ่ายรูปเข้าไปในเล้าซึ่งเล้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีส่วนตัวมีบัตรเป็นแบบบัตรเครดิต VIP หน่อยหรือคุณจองแบบระดับบิสเนสจองเฟิร์สคลาสคุณก็จะได้เข้าเล้าแต่ปรากฏว่า22คนนี้ก็พยายามจะเข้าเพราะว่าศิลปินเขาเข้าไปแล้วไงเขาก็พยายามจะตามเข้าไปอ่ะก็ไปวุ่นวายกันที่เล้าทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินตามพอละลงลิฟต์ในคลิปก็ออกันเชื่อขอลงตัวเดียวกับศิลปินออกันนะครับ สุดท้ายจนไปถึงตรงงวงช้างที่จะเดินเข้าเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความวุ่นวายว่า22คนก็พยายามจะเข้าใกล้ชิดศิลปินให้มากที่สุดแย่งกันที่แย่งกันจนสุดท้ายเนี่ยสายการบินต้องปิดประตูก่อนเลยนะปิดประตูเครื่องนะปิดประตูเครื่องบินนะนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นต่อแถวแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยกับคนติดตามเนี่ยเข้าไปในเครื่องบินก่อนนะแล้วก็ยังไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยเข้าเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากกลุ่มนี้เขาไม่ฟังอะไรเจ้าหน้าที่เลยเขาไม่ฟังเลยนะฮะก็กลัวว่าขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะไปรบกวนหรือจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆหรือว่าเที่ยวบินนี้อาจจะเกิดอันตรายจากการไม่ฟังของแฟนคลับกลุ่มนี้ได้สุดท้ายแล้วสายการบินปฏิเสธไม่ให้22คนนี้ขึ้นเครื่องนะครับ
1: โ
0: อ้โหทีเนี้ยพอปฏิเสธหน้าเครื่องเขาก็ยิ่งโวยกันสินะฮะที่ในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าแฟนคลับกลุ่มนี้22คนเนี่ยมี12คนยอมไม่ขึ้นเครื่องยอมไปรับกระเป๋าที่สายพานคืนแต่มี10คนนะฮะที่ยังไงก็ไม่ยอมฉันซื้อตั๋วมาแล้วอ่ะก็มีการยั่วยุกับเจ้าหน้าที่มีการพูดกันสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าในภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังนะครับฉุดกระชากนะฮะฉุดกระชากแล้วก็ดึงพวกเธอผลักพวกเธอเนี่ยนะฮะออกจากพื้นที่บริเวณหน้าประตูทางขึ้นเครื่องบินเนี่ยพี่สี
1: โอ้โห
0: นะ
1: อะไรจนถึงขนาดนั้น
0: ใช่จนถึงขนาดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับนะฮะโดยผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยต้องออกมาขอโทษกับผู้โดยสารแล้วก็บอกว่าได้มีการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวแล้วนะครับพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมก็เดี๋ยวจะนำเหตุการณ์นี้มาทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารนะฮะคือเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงให้มันให้ทุกอย่างมันราบรื่นให้ทุกอย่างมันควบคุมได้นะครับก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเขาก็ยอมรับในส่วนนี
1: ้
0: แต่ผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็มี10คนที่ไม่พูดง่ายคือไม่ฟังเจ้าหน้าที่อ่ะพี่

0: โอ้ยยังไม่ได้หรอก
1: ยอมแต่10คนซื้อตั๋วไปแล้วจะไม่ให้เขาไปได้ไงเออเขาว่ากันนะประมาณนั้นนะพี่เออ
0: ค่ะ
1: 10คนเนี่ยไม่พอใจการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โอ้ตั๋วไปปักกิ่งนี่เป็นหมื่นไหมหลายพันเลยนะ 7,000-9,000 หมื่นยิ่งการบินไทยต้องเป็นหมื่นนะผมว่านะจริงๆเดี๋ยวนี้เขาทุ่มเทขนาดตามอย่างนี้เลยนะตามศิลปินอ่ะ
0: เป็นวัยรุ่นเหรอส่วนใหญ่นี่หรือว่าคนทำงานแล้วล่ะ
1: วัยรุ่นนะพี่ดูจากในคลิปนะ
0: วัยรุ่นอยู่
1: ดูจากในภาพยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
0: เหมือนจะเป็นนักศึกษาอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่ซึ่งเขาอาจจะผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะตามมาจากที่จีนด้วยหรือเปล่าอันนี้ในข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นกลุ่มคนไทยแฟนคลับไทยหรือใช่หรือแฟนคลับจีนเพราะว่ารวมแม้กระทั่งศิลปินเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคือด้วยความที่ข้อมูลจากสนามบินเขาก็ต้องปกเหมือนกับว่ารักษาสิทธิ์ให้กับตัวผู้โดยสารด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอย่างไรแต่ว่าดูแล้วก็ต้องดังแน่นอนแหละเพราะว่าถึงขนาดแฟนคลับตามขนาดนี
0: ้
1: ซื้อตั๋วเพื่อจะตามเข้าไปถึงในเครื่องบินได
0: ้
1: อะแต่มันก็ดูลุกล้ำเกินไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ก้าวผ่านประตูตม.เนี่ยพวกนี้ก็มาออหน้าออหลังจะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูไม่เป็นส่วนตัวเลยเนาะ
1: ใช่
0: ก
1: ็จริง
0: ๆเคยเห็น
1: พวกศิลปินเขาก็จะแบบว่าหยุดแล้วก็ถ่ายรูปแจกลายเซ็นอะไรให้พอนะแล้วก็บอกว่าพอแล้วก็เลิกตามกันได้แล้วอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยก็แต่เหมือนศิลปินเขาก็เดินไปเรื่อยๆแบบเขาอ่ะเขาก็เดินไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีจุดที่จะแบบ
0: สิ้นสุด
1: พูดคุยกันเออครับพี
0: ่ไม่มีจุดสิ้นสุดทางเลื่อนเลยอย่างเงี้ยไปกันตลอดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะเป็นคนดังก็เหนื่อย
1: ได้เลยค่ะโหแต่นับถือหัวจิตหัวใจพวกเธอนะพวกเธอซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นหมื่น
0: ทุ่มเลยอันนี้ทุ่มสุดตัวจริง
1: ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบัตรคอนเสิร์ตแบบหน้าสุดอ่ะ 6,000-7,000 น่ะสู้มาซื้อตั๋วอย่างนี้ดีกว่ามันได้ใกล้ชิดแน่ๆใช่ไหมพี่มันได้เห็นกันใกล้ๆแน่ๆละนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในสนามบินไม่มีใครอันนี้แล้วไงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยโอกาสเกิดก็ไม่ได้เยอะขนาดเหมือนอยู่ข้างนอกแล้วไง
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: โอ้โหนะ
0: อาการ
1: ลองไปหาภาพในเพจ Facebook ของสนามบินสุวรรณภูมินะพี่เขามีลงเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยเขาตัดมาให้แต่ละจุดเลยว่าแบบว่าโอ้โห
0: มันขนาดนั้นเลย
1: ชุลมุนเลยอ่ะครับผม
0: ชุลมุนวุ่นวาย
1: จนถึงหน้าประตูเครื่องแอร์ฮอสเตสเนี่ยวิ่งพอเห็นแบบว่าพวกนักครูเข้ามาทางงวงช้างนะแอร์ฮอสเตสรีบวิ่งไปปิดประตูเครื่องก่อนเลยอ่ะดูดิผมวุ่นวายบนเครื่องไงน้องแอร์การบินไทยปิดประตูเครื่องก่อนว่าให้จัดระเบียบก่อนเรียงแถวกันเข้ามาแล้วก็เปิดให้ศิลปินขึ้นก่อนพอให้ศิลปินขึ้นปุ๊บปิดอีกรอบนึงปิดประตูก่อนแล้วก็ปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นแฟนคลับ
0: โอ้ยมันไม่อันนั้นมันไม่ใช่รถทัวร์นะสินะมันเป็นเครื่องบินนะ
1: ว่าเหมือนรถทัวร์เลย
0: ใช่คนนี้ก็มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติเยอะมากเลยนะคะจำได้ไหมอาม่าแต๋วจากภาพยนตร์เรื่องหลานม่าอาม่าแต๋ว
1: อาม่า
0: แต๋วนี่คืออายุ80แล้วนะ
1: แ
0: กชื่อจริงว่าคุณยายอุษาเสมคำแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เพราะล่าสุดนั้นเนี่ยอาม่าแต๋วไปงานเปิดรอบปฐมทัศน์หนังเรื่องเบียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าแล้วก็อาม่าแต๋วบอกว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษอายุ80แล้วนะห้ามก้มห้ามยกของหนักแล้วก็ต้องฉีดยาเข้าพุงตัวเองทุกวันเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ยอมพลาดงานนะครับในการเปิดรอบปฐมทัศน์นี่แหละสุดหมายรักถึงอาม่านะคะก็มาด้วยนะคะเมื่อวานนี้อาม่าบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขอให้คนไทยช่วยกันผลักดันภาพยนตร์ให้ประสบความสำเร็จถล่มทลายเท่าฝั่งจีนหน่อยยอมรับว่าภูมิใจและดีใจเกินคาดที่คนในวัย80ยังได้ทำประโยชน์แล้วก็มอบความสุขให้กับคนดูผ่านผลงานระดับหมื่นล้านนะคะไม่ใช่พันล้านนะหนังเนี่ยหมื่นล้านนะของอาม่านี่นะ

0: ะคะถามว่ารายได้จากกระแสตอบรับที่จีนมันดีขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกหูไม่คิดเลยว่าหนังที่เราเล่นจะได้ขนาดนี้นะภูมิใจมากแล้วก็ตัวเองรู้สึกเลยนะคะมาบอกว่าดีใจจริงๆนะคะสู้ๆเลยแกบอกจะสู้มากสู้ไปด้วยกันบอกนี่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหมื่นล้านแล้วนะแม่บอกขอบคุณค่ะแต่ได้เป็นนักแสดงหมื่นล้านความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ไม่เคยเป็นอาชีพนักแสดงเลยเล่นเรื่องล้านมากคือเรื่องแรกแล้วก็มาเดียอยู่นี่แหละคือเรื่องที่สองส่วนมากก็เล่นเป็นซีรีส์แบบเล็กๆไม่ดังเท่านี้อ่ะแต่มาคราวนี้ดังมากก็ดีใจว่าคนแก่อย่างเรายังมีประโยชน์ที่ทำให้คนดูได้ดูหนังดีๆขอบคุณทุกท่านคืออาม่าเนี่ยเป็นคนน่ารักมากขอบคุณตลอดเลยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ80นะคะหมอก็บอกว่าเนี่ยให้ไปงานได้แบบนี้ไปแบบสั้นๆแล้วก็ให้ดูแลตัวเองให้มากให้ครบ6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดยาเข้าภูมิตัวเองวันละ1เข็มครบ6เดือนโอ้โหวันละ1เข็ม6เดือนกี่เข็มแล้วเนี่ยอาว่าบอกต้องทำทุกวันนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจที่ทุกท่านมอบให้มานั่นแหละสิ่งที่ทำให้ตอนนี้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าให้กำลังใจเยอะๆก็มาดูเดียอยู่กันเยอะๆนะคะถ้าเหมือนร้านปุ๊บอาม่าก็จะหายดีเลยอาม่าว่าอย่างนั้น น่ารักมาก อยากดูอ่ะอยากดูมากนะคะโอ้โหก็คือที่จีนเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะเขาบอกว่าดังมากหนังเรื่องนี
1: ้ก็คือเรื่องหลานมากแต่เป็นเวอร์ชั่นทางโน้นแหละ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแต่ว่ามาเวอร์ชั่นทางนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นเดียยูจดหมายรักถึงอาม่าค่ะ
1: อ๋อนี่อีกเรื่องนะ
0: เป็นเรื่องที่สองเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สองแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดู
1: ครับครับครับ
0: เพราะทางฝั่งจีนก็บอกว่าสำเร็จถล่มทลายอ่ะหมื่นล้านแล้วว่ะน้องรุ่งน่าสนใจเนาะเดียยูเดียยูนะเข้าลงเข้าไปดูคร่าวๆก่อน
1: คร
0: ับ
1: นะช่วยหนังไทยกันส่วนใหญ่ที่บางคนบอกโอ้ยรอเดี๋ยวรอไหนก็รอนะรอเข้าแบบพวกแพลตฟอร์มที่ดูจากทางบ้านได้นะ
0: อ๋อ
1: แล้วแต่
0: คือพักเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องสายใยครอบครัวเหมือนเดิมนั่นแหละผ่านจดหมายในในอดีตอ่ะนะก็เขาบอกว่าเป็นหนังเรียกว่าทุนน้อยแต่ไปสร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ถล่มทลายนะคะไปล้อมไทยมาก่อนไปต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาถึงไทยเมื่อวานนี้แหละค่ะน้องรุ่งรอบฉายปฐมทัศน์เมื่อวานนี้ค่ะคือยุคนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่เราเคยพูดเสมอว่าเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาไม่สนใจคนแก่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ก็น่าจะสะท้อนได้หลายมุม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: กีฬาเมื่อวานนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเตะนัดที่3นะครับในศึกอาเซียนครับนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะไปเยือนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็โหโชว์ผลงานได้ดีนะฮะเก็บ3คะแนนออกมาได้จากฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากผู้ทำประตูคือวาริชชูทองยิงได้นาทีตั้ง84นะพี่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นี่บุกเราอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าเราก็เหนียวนะก็เท่ากับเก็บชัยชนะรวดแบบ 100% 3นัดติดนะครับนะ
0: โอ้
1: 9คะแนนเต็ม
0: โ
1: อกาสที่จะเข้ารอบรองเนี่ยสดใสนะครับเหลือนัดสุดท้ายกลับมาเตะที่สนามราชมังนะครับวันที่8สิงหาคมตอน2ทุ่มนะครับเจอกับเมียนมาโ
0: อ้
1: เจอกับเมียนมาวันที่8นี่วันเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะทุกเจอวันเสาร์ด้วยครับพี่งั้น
0: วันที่8วันเสาร์ใช
1: ่พี่น้องแรงงานเมียนมานี่เขาก็ในไทยเราก็เยอะอยู่นะเขาก็น่าจะมาเขาก็น่าจะไปเชียร์ทีมชาติของเขาเยอะอยู่นะ
0: เรา
1: ต้องอย่า

0: น้อยหน้านะฮะก็ใครที่มีเวลาไม่รู้ว่าเสียงสะท้อนที่คนแฟนบอลบอกตั๋วแพงเนี่ยสมาคมจะว่าไงนะมาดามจะ
1: ว่าไง
0: ปรับลดได้ไหมเขาแต่เขาบอกอย่างนี้พี
1: ่ให้มาดามปรับลด
0: ทำช่วยปรับลดราคาให้หนึ่ง
1: ช่วยหน่อย
0: เขาบอก
1: ช่วยคนไทยหน่อย
0: ใช่เขาบอกฝั่งมีหลังคาต้อง600ฝั่งหลังโกเนี่ย300น่ะมันแพงไปอ่ะในมุมของแฟนบอลเนี่ยว่างั้นนะสมมติบ้าน4คนจะไปดูในฝั่งมีหลังคา 2,400 ไม่รู้ว่าแพงไหมอ่ะไม่รู้ว่าแล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกตอนนี้สนามราชมังเนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำใหม่นะฮะจะไม่มีภาพแบบห้องน้ำปิดห้องน้ำชำรุดโถฉีบชำรุดอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกโถปูกระเบื้องโถผลิตภัณฑ์โถสุขภัณฑ์เนี่ยนะใหม่หมดพัดลมเนี่ยเป่ากันทั้งห้องน้ำวันนั้นเห็นสื่อกีฬาเขาพาไปดูนะห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเพียงพอแน่นอน 30-40 ห้องนะต่อฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็สนามหญ้าเนี่ยปูใหม่เนียนกริบ
1: เลยเหรอโอ้โห
0: เนี่ยคลิปเลยนะครับนะฮะต้องไปดูว่าที่ตั๋วแพงนี่เพราะมีเนี่ยมาตรฐานของสนามเขาสูงขึ้นหรือเปล่า
1: เออ
0: ครับผม
1: น่าสนใจ
0: ก็เดี๋ยวใครอยากรู้ก็วันเสาร์นี้ลองไปเชียร์กันได้นะครับทีมชาติไทยเจอกับเมียนมานะครับผม
1: ค่ะใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: สำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนอีกรอบอีกครั้งนะคะและหลายๆครั้งว่าให้ทุกท่านระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย+697และ+698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่ามีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดเลยค่ะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนั้นไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย+697หรือว่า+698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นสัมภาระเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆและพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องดวง
0: ครับผมนี่เบอร์แปลกๆ
1: ทำงานอยู
0: ่เบอร์แปลกๆอย่าไปรับ
1: ใช่
0: เนาะ
1: คือพวกนี้ยังทำงานอยู่แล้วก็ยังหลอกคนได้อยู่นะคะยังคือถ้ามันหลอกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาชีพนี้แต่ว่าถ้ายังมีแสดงว่ามันยังหลอกได
0: ้
1: ว่าไหมเออเนี่ยค่ะก็บอกต่อด้วยนะคะข้อมูลที่กสทช.แจ้งมานะคะอยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยช่วยกันนะคะให้มิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมันรู้ว่าเรารู้ทันแล้วนะคะก
0: ็
1: จะได้หมดไปนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยมีตำรวจไปบุกจับเป็นสาวสวีเดนค่ะน้องดงผมทองมาเชียวเออเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวนี
0: ้มาอยู่ในไทยเหรอพี
1: ่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เราจะนึกถึงพวกสแกมเมอร์นะเป็นผิวสีหรือว่าเป็นจีนเทาอะไรอย่างนี้นะแต่เมื่อวานตม.ภูเก็ตนะคะไปเฝ้าติดตามกรณีรับแจ้งว่ามีคนสัญชาติสวีเดนซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตนะคะจนทราบชื่อว่าเป็นสวีเดนชื่อนางเฟลิเซียนี่เป็นการประสานความร่วมมือกับฝ่ายกิจการตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกแล้วก็กองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

0: มีหมายจับต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีไอ้ตัวประกาศตำรวจสากลสีแดงนะคะเป็นเลดโนติสมาความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะคะพฤติกรรมคือว่าย้อนไปเมื่อต้นปี2565นางคนนี้กับผู้ร่วมขบวนการ14คนร่วมกันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์และเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินกว่า163ครั้งมูลค่าความเสียหาย60ล้านชุดจับกุมของตม.ภูเก็ตนะคะร่วมกันสืบจนพบว่าเวลา 14:00 นางเฟลิเซียได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางไปพื้นที่ตำบลวิชิตชุดจับกุมก็ไปตรวจสอบก็เจอแสดงตัวขอทำการตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะนี่เธอเดินทางเข้าไทยมาทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อวันที่31มกราคมเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะทางด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจนถึง31มีนาคมเท่านั้นแล้วก็ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ตม.ภูเก็ตอนุญาตถึง31สิงหาคมนี้ค่ะแล้วตอนจับแม้ตอนถ่ายรูปแล้วก็ปิดหน้าปิดตาด้วยนะเนี่ยค่ะก็
1: ครับ
0: อุ๊ยบ้านเราเนาะเป็นแหล่งที
1: ่รวบรวม
0: พวกเนี้ย
1: รวบรวมมีหลายค
0: นทำไมมันชอบชอบหนีมาจังเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็เมื่อกี้ก็เมื่อช่วงที่แล้วก็เจ๊ถัดใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้รองจ๋อไปจับไอ้เนี่ยแก๊งผิวสีอ่ะโอ้โหกลโกงนี่คือระดับโลกนะใช้ระบบอันนี้เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินน่ะหลอกเหยื่อว่าไอ้ตัวนี้ผลิตเงินได้200ล้านน่ะน้องดงมันเป็นกลลวงอ่ะดูดิอันนี้ก็มาอยู่ในประเทศไทยนะคะไอ้น้ำยาวิเศษที่บอกว่าผลิตแบงก์ดอลลาร์ได้อ่ะ
1: เอาไปหลอกคนที่อยากจะได้แบงก์ปลอม
0: ถูกต้อง
1: เ
0: มื่อวานน่ะดูสิตำรวจอ่ะวางแผนจับได้4คนน่ะแก๊งเนี้ย
1: ครับ
0: จับได้4คนเลยนะสัญชาติไลบีเรียคนหนึ่งนะชื่อนายเลมี่สัญชาติไลบีเรียเดี๋ยวนะ4คน2นะคะแล้วก็แคมารูน1คนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง2คนแคมารูนทั้งคู่นะคะ4คนค่ะก็คือของกลางที่ยึดได้เมื่อวานนี้เป็นธนบัตรลักษณะคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐในละ100ดอลลาร์ของเขาเนาะ11ใบแล้วก็มีธนบัตรเคลือบสารเงินดำ3ใบกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับน้ำยาไม่ทราบชนิดอยู่กับระหว่างพิสูจน์4ขวดอุปกรณ์แปลงสภาพธนบัตรหลายรายการมือถือ3เครื่องกรรมวิธีก็คือหลอกลวงเหยื่อลักษณะการล้ำธนบัตรนะจำนวนมากค่ะนี
1: ่ครับผม
0: โอ้โหอะไรของมันงงไปหมด
1: นะโอ้โหได้แต่ภาวนาอย่าได้เจอพวกนี้มาวนเวียนในชีวิต
0: ของเรา
1: ครับผม
0: มันจะคิดเต็มไปหมดมันเล่นกลอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ
1: คร
0: ับ แล้วทำออกมากลายเป็นแบบว่าธนบัตรไปเลยเหร
1: อง
0: งมากเนี่ยค่ะตำรวจเองก็ยังงงๆอยู่เลยตำรวจเองก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มันทำแบบโกงสุดคลาสสิกมากนะทำกันยาวนานกว่าจะจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะขอบอก
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะนะคะแบล็คมันนี่สแกมนะคะมีมายาวนานแต่ก็บอกว่าตั้งแต่ยุค1990นะน้องดงแล้วปัจจุบันก็ยังทำอาชีพนี้อยู่เหรอ
1: มันก็ยังกล้ามาวนเวียนอยู่ในไทยอยู่เนาะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: มันเป็นมุกหลอก
1: อ่ะจับไปให้หมด
0: ลวงอ่ะ
1: เออครับ
0: กล้ายังกล้าอยู่อ่ะต่อตำรวจไทยจับได้นะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่ะมาพักกันสักเพลงนะพี่เนาะ
0: ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกลับมาเลย
4: โอเค
3: พง
4: เยี่ยม
5: แม่ชิมจัง
6: ทั้งไก่ทอด
5: กุ้ง
6: ปลาหมึก
5: หมูอัด
6: ผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: บจะใช้ตราฉลากทองไง
12: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิด

0: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพซ่า
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์บนเครื่องบินนะพี่สีใครจะเชื่อนะพี่สีนั่งเครื่องบินนี่บางทีเดี๋ยวขึ้นกรุงเทพลงใต้อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สน.ดอนเมืองนะครับคือตัวเธอบอกว่าที่เกงเธออยู่ๆมันเปื้อนคราบอสุจิพี
3: ่
4: มันมีผู้โดยสารชาวปากีสถานอะ
3: ที่นั่งข้างกันใช่ไหม
4: ที่นั่งข้างกันอ่ะเหมือนกับแบบเธอหลับไงเธอขึ้นเครื่องเธอก็หลับเราไปแล้วเราก็หลับขึ้นเครื่องบินอ่ะนะฮะต้องเธอหลับเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้โดยสารข้างๆมันหื่นอ่ะจู่ๆทำไมมันมีอสุจิมันอยู่ที่กางเกงเธอเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจท่องเที่ยวให้ทางตม.เนี่ยกำลังติดตามตัวเธออยู่นะครับเมื่อวานนี้เธอเอากางเกงที่อยู่ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมาส่งให้กับตำรวจเพื่อติดตามเป็นหลักฐานแล้วนะครับนะฮะเธอบอกว่าเธอเดินทางมาจากอิตาลีนะมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเพื่อกลับมาที่ไทยนะครับต
3: ั
4: วเองเนี่ยนั่งเลขที่นั่ง 32A ลูกสาวเธอ4ขวบนั่ง 32B ส่วนปากีคนนี้นั่งติดกัน 32C นะเธอก็เลยเห็นลูกสาวต้องไปนั่งคนอื่นเธอเลยขยับให้ลูกสาวไปนั่งริมหน้าต่างแล้วเธอเนี่ยมานั่งอยู่ตรงกลางแทนนะฮะก็แสดงว่าเธอเนี่ยรู้ตัวมาตลอดนะว่าไอ้คนนี้มันมีอาการผิดสังเกตยังไงนะครับเธอบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้แต่ตอนหลับแล้วเธอบอกว่ารู้สึกมีมือมาจับที่ก้นเธออ ุ
3: ้ย
4: มีเหมือนเธอบอกเธอรู้สึกอึดอัดตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้ว
3: เห็นเขาพยายามเอามือ
4: ใช่เขาแสดงออกตั้งแต่บนเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ให้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะพี่นะไอ้ปากีสถานคนนี้เนี่ยนะฮะ
3: ก็แต่เห็นบอกว่าน่าจะตามได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะบอกว่าจับได้แล้ว
4: ได้แล้วใช่ไหมพี
3: ่ใช่ค่ะได้ที่สนามบินก็คือตำรวจขอกักตัวไว้เลย
4: อ๋อโอ้อันตรายนะอย่างนี้เน
3: า
4: ะ
3: เนาะไม่รู้ว่าคืออะไรของมันเนาะ
4: มันอยู่บนเครื่องนานแล้วมันยังไงฮะมันมีอารมณ์หรือยังไงจะหลับก็ไม่ได้อยู่บนเครื่องทีนี้เดี๋ยวนี้เขาถึงอย่างเวลาขึ้นรถไฟดีอย่างนะพี่จีเวลาเราจองตั๋วรถไฟเนี่ย

0: ผมเนี่ยจองให้พ่อบ่อยนะฮะ
1: เขาจะ
0: เลือกได้เลยเขาจะระบุเลยว่าคนที่จองไปก่อนหน้าเราตรงเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเป็นรูปตัวผู้หญิงหรือผู้ชายขึ้นไว้ให
1: ้
0: ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะ
2: หรือว่าตัวเครื่องบินเนี่ยเราบอกตรงเนี้ยตรงกราวได้ไหมว่าเราขอเลือกแบบไม่ขอเอาผู้หญิงมานั่งด้วยหรือได้ไหม
0: ก็น่าจะได้นะพี่ขอเปลี่ยนไปนั่งกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย
2: ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายนั่งตรงไหนเขาเป็นคนเลือกให้เราเองถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ปรากฏทีนี้ผู้ชายเลยไปเลือกขอนั่งกับผู้หญิง
2: ไม่ชอบ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเราก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันต่อนะครับเห็นในทางของTikTok นะครับมีคุณแฮนเซลโกแก่มันทุกเม็ดมาติดตามเรานะครับแล้วก็คุณลามานายคุณดุกหนองน้ำขุ่นนะครับและคุณมิตรสิริโชคนะครับแล้วก็คุณ DY2CK นะครับคุณตัวเล็กแล้วก็คุณฟูดาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเราให้กำลังใจทาง TikTok ครับทาง Facebook ของพี่เจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะเจเจขออนุญาตไล่มาจากด้านล่างนะคะคุณอาพรค่ะสวัสดี เราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน Good Morning ASEAN นะคะสวัสดีคุณอัมไพรที่ทักมาจากสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้สุโขทัยอุณหภูมิอากาศ27องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณก้องคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตนะคะบอกว่าอากาศเย็นลมแรงค่ะ
2: ครับผมแล้วผมเห็นคุณกันธนพักนะครับก็มาจากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณเชวลีจากเชียงใหม่บอกฝนตกปรอยๆ25องศาคุณหมูจากอุดรธานี25องศาเช่นกันคุณสัตสิมานะครับทักเรามานะครับว่า Good Morning ASEAN วันพุธสวัสดียามเช้าพี่คุณวัชรินทร์และคุณสุชาตินะครับแล้วก็คุณอมริสานี้คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับแต่ว่าตื่นก่อนใครเพื่อนเลยครับมาทักเรา
1: ค่ะสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะดีพร้อมยกเครื่องคพอสู่กลไกเร่งเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะปั้น86ผู้นำธุรกิจภาคใต้สร้างคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับกิจกรรมการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพให้ดีพร้อมหรือดีพร้อมคพอค่ะก้าวสู่ปีที่45แล้วนะคะโดยปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจนะคะพร้อมกับติดตามผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการจับคู่ธุรกิจการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนและการจ้างงานภายใต้แนวความคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยค่ะว่าปี2569นี้ดีพร้อมดำเนินกิจกรรม12รุ่นทั่วประเทศค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวโลจิสติกและการค้าชายแดนได้จัด กิจกรรม3รุ่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนา86รายค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการสร้างงานการกระจายรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า45ปีดีพร้อมคพอได้พัฒนาผู้ประกอบการแล้วมากกว่า 14,000 รายค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าทางธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับผมมี